0: ับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
1: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดอีกด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
0: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุหิตำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
1: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
4: คณะทำงานชนเบียร์ถือท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเป็นทางวินัยการตรวจสอบจริงเลย

0: งรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวซุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
2: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ก็สั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทางคอนซัลท์ทางผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
1: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
3: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
1: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดย่าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
0: และเมื่อวันนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
4: และเมื่อวันนี้เกิดเหตุเคลนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า

0: ากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรุฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
0: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
1: นายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียววันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
8: 1นาทีกับกปท
9: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังผสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคน

0: Radio Freshen Up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แม่บักจันหลับอยู่หน้าแคร่นี่เองดูสิพอผมไปทางเสื้อแสงกระดุกลุยเฮ้ยฮะแม่บักจันเองเป็นผู้หญิงนี่วะ

หลงคบกันมาตั้งนานก็เห็นท่ามันกระดิกกระดีเหมือนปลากระดีได้น้ำมันไม่เหมือนผู้ชายเลยนี่วะและเพศที่แท้จริงของมันก็คือผู้หญิงนี่เองนึกออกละบักจ้อนมันหวงนักหนาเวลาที่เรานั่งใกล้ชิดติดกับมันโอบไหล่หรือว่าถูกเนื้อต้องตัวบักจ้อนจะเข้าแทรกเข้าขวางเพราะเป็นหนุ่มสาวนี่เองแต่มันเองก็ทำท่าชอบเราตายเว้ยไอตอนที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นผู้หญิงนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้มันรู้ซะแล้วนี่ว่าชักใจไม่ดีถ้ามันเกิดโถมกอดเราเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เราก็จะรู้สึกคงจะมีความรู้สึกที่พิลึกพิลั่นล่ะเฮ้ยทำไงดีเว้ยแล้วนี่จะให้มันอยู่ที่ไหนพ่อมันก็ตายไปแล้วก็คงไม่รู้ไปทางไหนหรอกคราวนี้คงจะติดกันนัวเนียนุ่งนิ่งไอ้เราก็ไม่ใช่ไม้ตายซากสักหน่อยเว้ยเผลอตัวได้เลยต่อไปนี้เห็นท่าจะต้องระวังไอ้บักจันให้มากมันทำท่าจะตื่นแล้วนี่หว่าเฮ้ยเราหลับต่อก่อนดีกว่าเว้ยทำไม่รู้ไม่ชี้ซะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจะยุ่งกันใหญ่

0: 要轮念。我นายยังนอนอยู่เลยยังบ่ฟื้นอีกเลยเนี่ยนายนายนายนายตื่นให้ยังนายนาย
1: จังนะ
0: จังนายเฮ้ยดีใจจังเลยที่นายมันซื้อตัว
1: เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย
0: ไปยังไปละนาย
1: ก็โดนแผลเว้ยโถ
0: ขอโทษนายมันดีใจที่นายหูซึกตัวแล้ว
1: แล้วต่อไปแกอย่าถูกตัวฉันอีกนะ
0: ฮะเป็นหยังล่ะนาย
1: คือมันเจ็บระบมไปหมดทั้งตัวแล้ววะอย่าว่าแต่แกจะถูกไม่ได้เลยแม้แต่ฉันขยับตัวมันก็เจ็บปวดอยู่แล้วเพราะงั้นฉันขอร้องแกเถอะว่าอย่าถูกตัวฉันนะ
0: ก็ได้นายหายแล้วค่อยถูกก็ได
1: ้หายแล้วก็ถูกไม่ได้เว้ย
0: อีหยังกันอีกล่ะนายหายแล้วก็ถูกบ่ได
1: ้มันเราเป็นแบบนี้ซะแล้วมันก็คงจะเป็นอย่างนี้จนชั่วชีวิตแล้วว่ะโอ้ย
0: อีหยังกันนะกันหนาขึ้นนาย
1: ก็แหมเอ็งทำตามที่เขาว่ากันแล้วกันเข้าใจไหม
0: บ่ฮู้ละ
1: ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ไว้ต้องฟังเข้าใจไหม
0: เอาละอย่าเพิ่งว่าหยังตอนนี
1: ้ทำไม
0: ตื่นแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตัวซะนาย
1: ไม่ต้อง
0: อ้าวเป็นหยังล่ะนาย
1: ฉันทำฉันเองได้แกเอาผ้าชุบน้ำให้ฉันก็แล้วกัน
0: ลุกไหวเลยนาย
1: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเว้ยฉันยังแข็งแรงอยู่มาอย่างนั้นฉันจะหนีแกมาหนีพวกนั้นมากับแกถึงที่นี่ได้หรอวะฮะ
0: บ่เสื้อดอกนายลุกบ่ไหวแน่แน่อย่าเล่นตัวเลยนานาย
1: เอ้ยทำไมแกถึงไม่เชื่อที่ฉันพูดเลยสักนิดวะ
0: เอาละ
1: ฮะ
0: ไหนว่าคนเก่งลองขยับตัวลูกสินาย
1: เอางั้นเหร
0: อ
1: ก็ยังได้นะเว้ยเฮ้ยคอยดูนะโอ้ยโอ้ย
0: เห็นบ่ล่ะคนเก่งในที่สุดก็ไปบ่รอด
1: ก็แกยังเข้าปีกฉันมาได้นี่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันลุกไม่ขึ้นล่ะโว้ย
0: ไอ้นั่นมันเมื่อวานไอ้นี่มันเมื่อนี
1: ่ฮะ
0: นอนเฉยๆทนายเดี๋ยวฉันเช็ดตัวให้หมดเล
1: ยไม่เช็ดหมดใช่หรอวะ
0: อย่าอวดด
1: ี
0: นะอย่าอวดดีเขาสร้างให้ฉันค่อยดูแลแล้วเศร้าก็เช็ดหน้าเช็ดตัวให้ค่อยเดี๋ยวนะนาย
1: เอาละเว้ยยุ่งกันใหญ่แล้ววะเฮ้ยดันไปรู้เป็นผู้หญิงเขาไอความรู้สึกก็เลยต่อต้านขึ้นมาทันทีลุงนี่ไม่รู้เรื่องซะเลยดีกว่ามั้งแล้วนี่จะทำไงกันมันต้องเห็นของเราหมดสิแล้วมือของมันโอ้ยโตไม่อยากนึกแกนี่ยังขนลุก

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: แหมกลั้นใจแทบแย่เว้ยก็มือมันนิ่มอ่ะไม่น่าไปรู้ความลับของมันก็เลยจะได้ไม่ต้องกระดากกระเดืองแล้วก็ไม่ต้องลำบากใจขนาดนี้เฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยเว้ยมันจะต้องนอนให้มันเช็ดตัวอีกนานสักเท่าไหร่วะเนี่ยปอกแกมาแกเอ้ยอย่าให้ลูกช้างเผลอพลายไปได้เลยชนะไม่งั้นไอ้บักจันมันกัดไม่ปล่อยแน่ๆ
2: เป็นจังไดล่ะนายเช็ดตัวให้แล้วสบายบ่ล่ะ
1: ก็ดีเว้ย
2: เอ๊ะได้เป็นยังต่อคำแมวทองคนลูกของฉันเห็ดท้าพิลึกพิลั่นแบบนั้นล่ะนาย
1: ก็มือแกเบาซะที่ไหนแล้ววะ
2: อีหยังกันเช็ดเบาๆเท่านั้นนาย
1: เบาแล้วเหรอก็รู้ว่าฉันคนไม่สบายขยับตัวมันก็เจ็บแปรบอยู่แปรบที่นี่อุ้ย
2: ผิวยังกับนุ่นยังกับสำรีฉันนายโดนหน่อยเดี๋ยวยุบไปเลย
1: ไม่ใช่ไม่ยุบแล้วนี่มันที่ไหนวะเนี่ยเรามาอยู่ได้ยังไงวะ
2: ที่นี่มันไรนายแต่มันจักเป็นมองได้ฉันกับบุ้งหูแต่ว่ามันลึกจากถนนหลาย
1: แล้วเข้ามาอยู่ได้ยังไงวะ
2: กับพวกไรเขาพามา
1: ใครอ่ะ
2: บุ้งหูคือกันนาย
1: อะไรอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเหรอวะ
2: โอ้กับมันบุ้งหูนะสินาย
1: ดีว่ะอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นอ่ะแล้วถ้าเขาพาแกลงนรกล่ะฮะ
2: ฉันหูย่างเดียวขอให้ปลอดภัยเท่านั้นเป็นพ่ออ
1: ืมแล้วคนที่พามาผู้หญิงผู้ชายวะ
2: กระทั่งผู้หญิงผู้ชายเลยนาย
1: แต่ฉันได้กลิ่นเหม็นโคลนตามเนื้อตามตัวนะไว้จัน
2: ก็มันลงไปในหลุมโคลนนี่นาย
1: อ้าวขี่รถภาษาอะไรวะทำไมฉันตกไปในหลุมโคลนอ่ะฮะ
2: กระรถมันแฉลบน่
1: ะ
2: กำลังเขียนมาสุดกำลังรถพวกไรเขาโผล่ออกไปเต็มถนนก็ต้องรีเขาชนฉันเลยไปทางขวาเกือบตกถนนพ่อหักกลับอีกที่นี่สะดุดขอบถนนโดดพลุ้งเดียวบังคับบอยู่พุ่งเขาพุ่งเขาลกพอดีโผล่มาอีกที่กระโจนหลุมคลอนเลยนายบ่ข้อหักตายก็ดีถมไปแล้วจากนั้นฉันก็ลากนายขึ้นมาพอออกมาจากดงใหม่เจอรถจอดอยู่ก็เลยส่งนายขึ้นรถแล้วนายก็ล้มฟุบไปเลยกว่าเขาสิพามาได้ก็ต้องเสียเวลาอ่อนว่อนอยู่ตั้งนานอ๋อแน่ๆเขามากันแล้ว
1: ใครอ่ะ

0: ณสวัสดิ์จ้ะ
1: รุ่นสวัสดิ์ครับ
0: นี่แหละคุณนานาย
1: ฮะอ๋อครับคุณนาผมขอบคุณมากนะครับที่นากรุณาช่วยชีวิตผมไว
0: ้ไม่เป็นไรจ้ะ
1: ครับ
0: ฉันชื่อชนทิชาเรียกอย่างนั้นเถอะขอให้เป็นนาเฉพาะเด็ก
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วคุณชื่ออะไร
1: โอ้ยครับ
0: ชื่อจริงเหรอ
1: นี่แหละครับคือชื่อจริงดั้งเดิมชื่อว่าโอ้ยญาติระอา
0: แม้แต่ชื่อที่แท้จริงก็ไม่ยอมให้รู้จักใช่เหรอ
1: นี่คุณโทษนะเอ้ยผมไม่ได้โกหกคุณนะครับผมชื่อโอ้ยญาติระอาจริงๆนะฮะ
0: ฉันไม่อยากเชื่อว่าจะมีนามสกุลแปลกๆพี่ลึกแบบเนี้ย
1: คือมันเกิดจากความคิดที่ผมตั้งของผมขึ้นเองไงฮะ
0: แล้วที่พ่อแม่ตั้งมาล่ะจ๊ะ
1: ไม่ได้ใช้เลยอะฮะ
0: เพราะอะไร
1: ถูกห้ามใช้ไปหลายปีฮะจึงเป็นแค่ในโอ้ยญาติระอา
0: ทำไมต้องห้ามใช้ด้วย
1: ก็
0: แต่เอาเถอะ
1: ฮะ
0: อาจจะไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้ฉันก็ไม่ถามซอกแซกให้มากเกินไปโอ้ยก็โอ้ยญาติระอานะ
1: คือครับ
0: อ้าวตกลงมนุษย์พี่ลึกพี่ลั่นเมื่อคืนเป็นยังไงมั่ง
1: ก็เมื่อคืนไม่รู้ฮะเพิ่งมารู้สึกตัวเมื่อกี้นี
0: ่แล้วจันล่ะ
2: รับเป็นตายเลยครับเพิ่งตื่นมาสักครู่นี่เองครับ
0: คุณโอ้ยคงเจ็บบวมระบมทั้งตัวสินะ
1: ไม่บวมฮะแต่มันระบมฮะปวดไปหมดแล้วครับอุ้ย
0: ดีนั่นล่ะแล้วเช็ดหน้าเช็ดตัวหรือยัง
1: เช็ดหมดทั้งตัวแล้วครับ
2: ปล่อยตามที่คุณหน้าซ่องครับ
0: ดีมากจ้ะคงหิวแล้วล่ะเมื่อคืนไม่ได้กินอะไรเลยฉันมีข้าวต้มมาฝากจันเอาออกจากตะกร้าแล้วช่วยป้อนทีสิฉันจะทำแผลให้
1: ขอบพระคุณครับแต่ว่าให้จันทำแผลก็ได้ครับ
0: จันน่ะเก้งก้างไม่ถนัด
1: เอาอีกแล้ว
0: ฉันไม่เคยเรียนพยาบาลหรอกนะแต่เคยพยาบาลคนไข้มาเป็นปีๆเหมือนกันเพราะงั้นก็พอจะรู้ว่าควรจะทำยังไงเชื่อฉันเถอะไม่ต้องคิดอะไรมาก
1: ครับครับ

0: นด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ด้อนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
10: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: วางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
1: Mass
2: FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค
8: ่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้มาอัปเดตเทคโนโลยีแรกของโลกเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่เห็นถึงความคืบหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ไทยเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกเพื่อช่วยทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ข้ามชาติซึ่งเพจทางการกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์ระบุว่าไทยเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกเพื่อทลายขบวนการคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ข้ามชาติด้วยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่การระบุพิกัดฐานที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การแกะรอยเส้นทางการเงินของอาชญากรการรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิดและการระบุตัวตนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ปัจจุบันชิลได้รับความเชื่อมั่นและมีเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติเข้าร่วมใช้งานแล้วประกอบด้วย10ประเทศตลอดจนองค์กรและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญอาทิเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา FBI เป็นต้นค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: องศึกษาที่ดีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงไม่ใช่เป็นเพียงตัวหนังสือในตำราเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ล้วนมีความเป็นจริงอย่างหนึ่งคือในระยะเริ่มต้นมักมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมากมายเรียงรายอยู่ตรงหน้าผ่านการทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ว่ายากก็จะกลายเป็นง่าย
1: ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำในการดูแลสุขภาพกับ Fit Arena โปรแกรมการออกกำลังกายที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยพร้อมทั้งโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบโดยเทรนเนอร์มืออาชีพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมการันตีผลลัพธ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้ 100% โดย Fit Arena เป็นสตูดิโอที่ฝึกสอนส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวและดูโอออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลโภชนาการส่วนบุคคลประเมินสุขภาพเบื้องต้นและติดตามผลจนถึงเป้าหมายวันนี้ขอแนะนำนะคะการเล่นพิลาทิสในเด็กสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่น้องๆอายุ5ปีมีประโยชน์หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการประสานงานของระบบประสาทและร่างกายกล้ามเนื้อตลอดจนโครงสร้างกระดูกที่กำลังเติบโตส่งเสริมความยืดหยุ่นสร้างบุคลิกภาพที่ดีฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ภายในสตูดิโอเป็นระบบห้องแรงดันอากาศบวกนะคะเพื่อลด PM 2.5 และเพิ่มออกซิเจนภายในพร้อมแอร์ปรับอากาศเย็นสบายขาดไม่ได้เครื่องฟอกอากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะชั้น3หอนาฬิกา Fit Arena ไม่มีค่าสมาชิกแรกเข้าเชิญนะคะที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
5: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
5: เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
7: ่เมื่อเห็นการเรียนรู้
8: สู่มือมรดกโลก
7: ตำบลเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
5: ้วัดเชียงมั่นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่วัดประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของล้านนาตั้งอยู่บนถนนราชภาคินัยตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระเสตังคมณีพระแก้วขาวและพระศิลาปางปราบช้างนาราคีรีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตใจของชาวเชียงใหม่วัดเชียงมั่นมีประวัติยาวนานปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกกว่า700ปีโดยถือเป็นวัดแห่งแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพญางำเมืองในปีพุทธศักราช1839พญามังรายทรงประทับชั่วคราวณหอนอนเวียงแก้วระหว่างควบคุมการสร้างเมืองและทรงอุทิศที่ดินให้ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นโดยพระราชทานนามว่าวัดเชียงมั่นเจดีย์ดั้งเดิมพังลงในสมัยพระเจ้าติโลกราชจึงมีการบูรณะสร้างใหม่ด้วยศิลาแรงในปีพุทธศักราช2014ในยุคที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าพุทธศักราช2094วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างกระทั่งปีพุทธศักราช2101เจ้าฟ้ามังตราโปรดให้บูรณะใหม่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างอุโบสถหอไตรและกำแพงวัดขึ้นใหม่ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาบิละและเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์วัดเชียงมั่นได้กลายเป็นจุดสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนาโดยมีพระธรรมยุทธ์มาจำพรรษาวัดเชียงมั่นจึงไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดจากอดีตกว่า700ปี
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะ7กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางนวลวรรณเกียรติวัฒน์นักผังเมืองชำนาญการพิเศษสำนักงานอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมการหารือประเด็นขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมณศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอาทิสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาสิทธิการเดินทางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่การหารือครั้งนี้มุ่งกำหนดแนวทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลอดภัยเป็นธรรมเข้าถึงได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันการจัดทำแผนแม่บทขนส่งสาธารณะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของอบจ.เชียงใหม่ในการผลักดันโครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าโด หรือ EV Bus เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะ
5: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
9: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่อย่าปล่อยให้การคาดเดาต้องทำให้คุณหยุดชะงักนะคะเพราะเราตัดสินใจกันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญเราทุกคนต่างก็พยายามที่จะให้การตัดสินใจนั้นดีที่สุดโดยอาศัยความรู้ทั้งหมดที่เรามีความพึงพอใจที่คุณได้รับจากการตัดสินใจมักจะเกิดจากผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจและระยะเวลาที่คุณใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับความเป็นจริงเช่นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากฉันไม่ได้งานนี้หรือถ้าหากฉันจะขอขึ้นเงินเดือนเร็วกว่านี้หรือถ้าฉันเรียนจบให้สูงกว่านี้คำถามเหล่านี้ค่ะจะนำพาให้คุณก้าวเข้าสู่โลกของนามธรรมซึ่งไม่มีสิ่งใดแน่นอนและคำตอบในสิ่งต่างๆก็จะถูกกำหนดด้วยจินตนาการของคุณดังนั้นอย่าปล่อยให้การคาดเดาทำให้คุณต้องหยุดชะงักค่ะ

0: ถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
1: ดูยัง
2: ที่นิยมพาณิชย์
1: iPhone 15ลดราคาอยู่
2: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
1: ระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนเลื่อนทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซล่าเซลล์ที่บ้าน
1: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: โปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
0: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568 19

คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งด้านนะคะที่ทำให้ไทยติดอันดับ8ของโลกนั่นก็คือระบบสาธารณสุขดีที่สุดปี2026ซึ่งจากการรายงานจัดอันดับระบบสาธารณสุข100ประเทศทั่วโลกประจำปี2026ประเทศไทยติดอันดับ8จาก100ประเทศค่ะและเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคอาเซียนด้วยคะแนน Health Care Index อยู่ที่ 77.5เต็ม100คะแนนนะคะซึ่งขึ้นมา1อันดับจากปี2025ที่ผ่านมาดัชนี Health Care Index เป็นการประเมินคุณภาพระบบสาธารณสุขในภาพรวมโดยคำนวณคะแนนเต็ม100จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจริงใช้เกณฑ์การวัดจากปัจจัยภาพรวมด้านบุคลากรทางการแพทย์ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่ติดอันดับใน100ประเทศมี7ประเทศตามลำดับนะคะอันดับที่8ได้แก่ประเทศไทย 77.5 คะแนนอันดับที่25สิงคโปร์ 71.9 คะแนนอันดับที่29มาเลเซีย 70.7 คะแนนอันดับที่41ฟิลิปปินส์ 66.8 คะแนนอันดับที่56เวียดนามอยู่ที่ 62.2 คะแนน58อินโดนีเซีย 61.2 คะแนนและอันดับที่88กัมพูชา 51.6 คะแนนส่วนประเทศอาเซียนที่ไม่ติดใน100อันดับได้แก่บรูไนเมียนมาลาวและติมอร์เลสเตสำหรับประเทศอันดับ 1-10 ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกมาติดตามกันค่ะอันดับที่1ไต้หวัน 87.1 คะแนนตามมาอันดับ2เกาหลีใต้ 82.9 คะแนนอันดับที่3เนเธอร์แลนด์ 81.1คะแนนอันดับที่4ญี่ปุ่น 80.1 คะแนนอันดับที่5ออสเตรีย 78.9 คะแนนอันดับที่6เอกวาดอร์ 77.7 คะแนนอันดับที่7ฟินแลนด์ 77.6 คะแนนอันดับที่8ไทย 77.5 คะแนนอันดับที่9เดนมาร์ก 77.2 คะแนนและอันดับ10สเปน 77.2 คะแนน

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนบารีเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คนจากองค์กร The Global Leadership Adventure ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ Friends for Asia ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานสนับสนุนอาสาสมัครและนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานกว่า10ปีกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวารีเชียงใหม่และกลุ่มเยาวชนชาวอเมริกันได้ร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติรวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานและมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างประเทศค่ะซึ่งนับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารความกล้าแสดงออกและความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กๆ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50
2: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มน
4: มสดมน
1: มสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวด Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตปีที่20ค่ะปีนี้มาในธีม Harmony of Generationsเสียงเพลงเชื่อมใจสายใยแห่งความรักเพื่อร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลวันแม่นะคะผ่านเสียงดนตรีที่เชื่อมหัวใจของครอบครัวและคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันเชิญชวนค่ะเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีรวมทีมพลาดไม่ได้กับโอกาสครั้งสำคัญชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 93,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง4สิงหาคมโดยการแข่งขันกำหนดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่ารอช้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกันซึ่งรับสมัครเพียง30ทีมเท่านั้นหากครบจำนวนก็จะปิดรับสมัครทันทีผู้สมัคร1ทีมต้องมีจำนวนสมาชิก 4-10 คนเท่านั้นนะคะโครงการประกวดดนตรีเยาวชนไทยกลับมาแล้ว Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาจำกัดฝ่ายการตลาด053-093-447-17หรือ18หรือ093-138-9230-093-138-9231ค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

0: ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline @forabi ได้นะคะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
2: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าบดีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
2: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณ

0: ถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
4: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมืองประเพณีอินทะขิณประเพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
4: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองค์ศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
4: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอ

0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
1: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplexWelcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สุขค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569พร้อมกับอากาศที่และดูจะน่าจะครึ้มตลอดทั้งวันเพราะเมื่อวานมีแค่ครึ้มอย่างเดียวแต่วันนี้ทั้งครึ้มแล้วก็ฝนเทมาตั้งแต่ตอนรุ่งเช้ากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทำให้หลายคนต้องวางแผนในการเดินทางออกจากบ้านกันเพราะนี่แหละเรื่องราวของอากาศแต่ละวันนี่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงมากๆเลยทีเดียวเช้านี้เจอฝนกันฉ่ำกันไปนะคะและที่สำคัญก็คือรถติดทุกเส้นทางมากๆเลยทีเดียวเป็นเย็นวันศุกร์เป็นเช้าวันศุกร์ที่ค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าแต่ละคนก็จะมุ่งหน้าไปทำงานไปส่งเด็กที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อุบัติเหตุก็แอบเยอะด้วยเพราะว่าด้วยคำที่ถนนลื่นแล้วก็รีบมันมาคูณ2กันเลยทีเดียวทั้งรีบด้วยแล้วก็ทั้งรถติดด้วยแล้วก็ขับขี่ด้วยความอาจจะถนนลื่นต่างๆนานาด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันใครที่ถึงที่ทำงานก็ลุยงานกันต่อส่วนใครที่อาจจะยังไม่ถึงตอนนี้ก็ฝนมาเป็นพักๆเหมือนกันตกหนักบ้างเมาเบาบ้างคลากันไปเดินเองค่ะแต่ที่แน่ๆเช้านี้อากาศเย็นมากๆเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันนะคะเริ่มต้นกับเช้าของวันศุกร์ด้วยงานของ POPกับฝนงานเก่าของเบิร์ดกะฮาร์ดค่ะและแตทูคัลเลอร์สัญญาหน้าฝนงานเก่าของคาราบาวหยิบเพลงเก่าๆมาฝากกันในช่วงเช้าของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และก็แวะมาดูอากาศเช้านี้กันนิดนึงนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23.3 องศาสูงสุดเมื่อวานนี้ 30.2 องศานะคะบนยอดดอยไม่อัปเดตอากาศก็มาก็อยู่ที่ประมาณ 11-12 องศาก็ยังคงหนาวๆเย็นๆกันอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ยังที่ทราบกันนะว่าฝนตกแบบนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะฮะหลายคนบอกว่าเป็นผลจากบ่าวีหรือเปล่าตอนนี้บ่าวีก็อย่างที่ทราบกันดีที่ทางเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งไปทางจีนซะมากกว่าอาจจะเฉียดไต้หวันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็มีการประกาศเตือนในส่วนของลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักใครจะไปจีนไปไต้หวันช่วงนี้ดูดินฟ้าอากาศกันด้วยกันละกันนะคะช่วงเช้าของเราฟังเพลงรอด้วยกันค่ะ Big and the Super Band เพลงนี้บ้างกับคำเฉยๆค่ะ

ความรักของเราจะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในนิทานเหมือนในละครเหมือนในซีรีส์แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกใหม่ฉันก็ยังจะเลือกเธอเพราะช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันก็เป็นโมเมนต์แห่งความสุขแม้จะอยู่ด้วยกันต่อไม่ได้อาจจะด้วยเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างก็จากกันด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งนะคะงานของ Begins ค่ะก่อนหน้านั้นมี Big and the Super Band กับคำเฉยๆ 9:00 น.กับ 28 นาทีกับช่วงเช้าของวันศุกร์กันขอบคุณฟังและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางนะคะไปไหนสบายใจฝนมาแค่ไหนก็ลุยได้เสมอต้องมีรถดีๆสักคันหนึ่งไว้ใช้เดินทางได้แบบไม่มีสะดุดรถใหม่ขับสบายกว่าเยอะเลยค่ะวันนี้ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมรอให้บริการคุณเสมอๆมาพร้อมกับทางเลือกพิเศษในรุ่นของ Land Cruiser FJ ความใหม่ล่าสุดปลุกตำนานแห่งความแกร่งพร้อมให้คุณได้ครอบครองแล้ววันนี้นะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษอัตราที่ 1.99% ค่ะพร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care นะคะเฉพาะ Toyota Leasing และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99%พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 package นะคะและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับข้อลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะระยะเวลาของกิจกรรมนี้จนถึง31สิงหาคมสอบถามแล้วก็จองได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่ก่อนจองไปดูรถก่อนไปดูของจริงแล้วก็ไปเทสได้กันได้ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009เปิดให้บริการทุกวันนะคะ 8:00 น.ถึง 17:00 น.และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยไม่ใช่ชั่วโมงเสียครึ่งแรกของเราด้วยงานจากสครับเพลงนี้กับรอยยิ้มนะคะจะดีจะร้ายยิ้มไว้ก่อนสครับจากรอยยิ้มค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

Good up keep feeling on my head ค่ะคุณผู้ฟังระวังนะถ้าเกิดเจอฝนมากๆจะทำให้เราไม่สบายและป่วยได้ก่อนหน้านั้นมีงานของเทเลอร์นะคะกับFade up on my guitar นั่นเองค่ะการรายการกับ42นาทีเข้าสู่ครึ่งหลังของเราและเพลงในโซนของเพลงสากลกันบ้างหลังจากที่ครึ่งแรกนี้ยกให้เพลงไทยกันแบบนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงไทยกันแบบเพลงใหม่ๆกันในช่วงของดีเจจุนแต่ไม่แน่นะวันนี้วันศุกร์อาจจะมีแบบเพลงเก่าๆให้ได้ฟังกันติดตามกันได้ในทุกช่วงของดีเจด้วยกันละกันค่ะพูดถึงสมัยนี้ค่ะคุณผู้ฟังพฤติกรรมในการส่งข้อความหากันก็มีอะไรแปลกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวล่าสุดเขาบอกว่าแชทไม่หนักบางทีไม่ค่อยคุยกันแต่ว่าเรียลหนักมากเลยทีเดียวสองพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันค่ะเมื่อสถิติเปิดเผยว่ากว่า 85% ของการส่ง DMหรือว่าการส่งข้อความหากันก็คือการแชร์คลิปสั้นหรือว่าเรียลแทนใจจนกลายเป็นภาษารักยุคใหม่กันเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากว่าการส่งคลิปตลกมีสาระบ้างหรือไร้สาระบ้างเนี่ยในยะสำคัญที่ซ่อนอยู่ก็คือความรู้สึกว่าเห็นคลิปนี้แล้วนึกถึงเธอเลยหรือว่าอยากจะให้ดูด้วยกันเลยประมาณนี้ดังนั้น Instagram ในตอนนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มคุมโทนภาพสวยอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันก็หมายถึงการที่จะได้ส่งอะไรที่มันรู้สึกว่าเราเห็นคลิปนี้มันดูน่ารักดีมันตลกดีมันดูหวานดีและอยากจะให้คนที่เรารักได้เห็นด้วยก็เลยส่งคลิปรีวิวกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของการคุยกันสมัยนี้บางทีไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแค่ส่งรีวิวหากันเท่านั้นก็โอเคแล้วเหมือนกันนะคะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะงั้นจัดนี่ก็แป๊บเพลงนี้กับฟาเวค่ะ

เพลงจากเดฟแล้วก็พระเจ้าเพลงนี้กับ Tell Me นะคะก่อนนั้นมีเนยอด้วย One in a Million ค่ะและ Nickelback กับ Far Away แป๊บเดียวตอนนี้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าของวันศุกร์กันค่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยๆไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มกันด้วยกันละกันนะคะขอบคุณส่งท้ายกับ Open House กันด้วยฝนมาแบบนี้เรื่องการซักผ้าเรื่องใหญ่และกวนใจคุณแม่บ้านแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นฝนมาแบบนี้ Rainy Season Sale เครื่องซักผ้าลดท้าฝนยกขบวนเครื่องซักผ้าแบรนด์ดังมาลดราคาคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วช็อปได้เลยวันนี้ที่ Open House นะคะมาพร้อมกับเครื่องซักผ้า2ถัง15กิโลกรัมถังใหญ่ซักสบายเลยค่ะของไฮเออร์ราคาพิเศษอยู่ที่ 5,490 บาทหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนขนาด20กิโลกรัมของไฮเออร์เช่นกัน 9,490 บาทและรวมไปถึงของโตชิบาเครื่องซักผ้าฝาบน10กิโลกรัม 5,990 บาทและอื่นๆมากมายอย่างเครื่องอบผ้าก็จำเป็นเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าช่วงนี้สมัยช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆและบางวันฝนไม่ตกก็ขี้เกียจตากผ้าเพราะบางทีตากผ้าแล้วฝนก็มาด้วยเพราะฉะนั้นอบผ้าสบายแน่นอนค่ะมีเครื่องอบผ้าติดบ้านไว้ไม่ต้องงอแดดไม่ต้องกลัวแวะไปเลือกกันได้ที่กบันเฮาเช่นเดียวกันครบหลากหลายให้บ้านขุนเสมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและช็อปกันได้ที่โกเปนเฮาทุกสาขานะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะและรวมไปถึงสาขาที่จังหวัดลำพูนใกล้ๆก็ไปช็อปกันได้พร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมายทั้งซื้อหมื่นคืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและอื่นๆมากมายอย่าลืมเข้าไปกดรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,000 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของโกเปนเฮาส์ได้ยินดีให้บริการเสมอค่ะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของโกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะLittle Mix เพลงนี้บ้างกับ Love Me Like You นะคะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะครึ่งปีแรกปี69กองไทยต่างชาติแห่ลงทุนไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยวจำนวน302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลกที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคเอเชียซึ่งตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี2568ทั้งนี้จากแนวโน้มในช่วง6เดือนแรกของปีประกอบกับโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปี2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าประเภทการที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับ5ประเทศเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจำนวน 1,543 ล้านบาทฮ่องกงจำนวน322ล้านบาทฟินแลนด์จำนวน300ล้านบาทเยอรมนีจำนวน297ล้านบาทและสหราชอาณาจักรจำนวน230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย Thailand Film Incentive Measures การคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30%ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของรัฐบาลที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติของภูมิภาคพร้อมสร้างรายได้การจ้างงานและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับทำข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่

0: 50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat.

ังเพลงนี้ช่วงบรรยากาศหน้าฝนหรือฤดูฝนแบบนี้มันชิลแล้วมันเข้ามากๆนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมเลยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกได้ยังคงมีฝนตกนะฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็จะทำให้ปริมาณฝนนั้นเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในโซนบนทั้งหมดเลยทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะฮะเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเนี่ยจะชุ่มฉ่ำมากนะฮะ11จนถึง16กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่10นะฮะตรงกับวันลูกแมว วันลูกแมวแห่งชาติหรือว่า National Kitten Day นะครับคุณผู้ฟังซึ่งถูกตั้งขึ้นครั้งแรกในสหรัฐเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความน่ารักแล้วก็ความสุขให้กับคนรักแมวทั่วโลกด้วยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะฮะที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของแมวจรจัดที่ไร้บ้านนะครับพร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ที่หันมาอุปการะเลี้ยงดูสัตว์จากศูนย์พักพิงเนี่ยนะฮะก็เรียกบริการเป็นการรณรงค์ให้นำสัตว์เลี้ยงที่ศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์ที่ดูแลสุนัขจรจัดหรือน้องแมวจรจัดเนี่ยนะฮะในการมาดูแลแทนที่จะไปซื้อนะฮะประมาณนี้แล้วก็เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการทำหมันและควบคุมประชากรแมวอย่างถูกวิธีด้วยนะครับวันนี้วันที่10นั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังอากาศยังคงสบายอย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่เราจะเห็นบรรยากาศหมอกฝนนะฮะต่างๆในสดชื่นนะฮะลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศแล้วก็มองไปทางไหนก็จะสีเขียวไปหมดฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนถ้าย้อนไปสัก20กว่าปีเนี่ยเขาจะบอกว่าฤดูฝนเป็นฤดูโลซีซันของเชียงใหม่เนาะฤดูที่เป็นไฮซีซันก็ฤดูหนาวแหละนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ฤดูร้อนช่วงที่ไปช่วงสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ปี2026นะฮะฤดูร้อนกลายเป็นโลซีซันแทนนะฮะเพราะทุกอย่างมันร้อนไปหมดเลยคุณผู้ฟังจะไปไหนก็ร้อนจะทำอะไรมันก็ไม่สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะพลิกไปอีกแบบนึงในขณะที่ฤดูฝนจากที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าฤดูโลซีซันเดี๋ยวนี้กลายเป็นไฮซีซันของเชียงใหม่ที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามองไปทางไหนก็สดชื่นเขียวขจีนะฮะอากาศดีสุดๆถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่มันก็เป็นอีกไวบ์นึงอีกบรรยากาศนึงที่หลายๆคนอยากจะมาสัมผัสไง

ิร์ธภัทรวีนะฮะอยากให้มาด้วยกันนะครับเหมาะมากเลยเวลาไปฟังเพลงแบบนี้เวลาเราจะได้พักผ่อนหรือว่าได้ไปแบบใช้เวลาส่วนตัวในการปล่อยใจให้มันสบายๆนะให้มันชิลๆนะฮะโดยเฉพาะวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนนี้นะครับผู้ฟัง28 29เนาะวันหยุด2วันต่อเนื่องนะฮะแล้วก็คุณสามารถที่จะไปเกี่ยวเอาวัน26 25เสาร์อาทิตย์แล้วก็27ขอหยุดเพิ่มอีกวันนึงเป็นวันหยุดยาวถึง5วันด้วยกันนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่ทำให้คุณได้ชิลสบายๆพักผ่อนในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งไปเที่ยวแถวเชียงใหม่แถวเชียงดาวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบรรยากาศจะดีมากๆเลยทีเดียวเนาะนะครับต่อความสุขให้กับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อเนื่องกันก่อนเนาะแล้วขอบคุณดีครับในช่วงนี้กับ Global House นะฮะเรื่องของฝนเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าบางทีมันก็ดีเนาะมันทำให้สุขสดชื่นแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ทำให้บ้านเรามีปัญหาถ้าเกิดว่าบ้านใครที่อาจจะไม่ค่อยดูแลมาสักพักใหญ่ๆละนะครับมีทั้งรอยร้าวรอยรั่วซึมนะฮะรอยอะไรต่างๆมากมายนะครับอย่าปล่อยให้บานปลายนะวันนี้ Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบตัวช่วยในการซ่อมแซมบ้านเลยครับทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวต่างๆครับพร้อมกับสีทาบ้านและเครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายเลยทีเดียวครับวันนี้นะฮะพิเศษซื้อครบ 10,000 บาทรับทันทีคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกได้ง่ายๆครบจบได้ในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

สองเพลงที่มีจังหวะคล้ายๆกันเลยนะฮะหูฟัง This is Love ได้ฮะจาก Better Weather ครับแล้วก็ยินดีที่ไม่รู้จักนะฮะจาก25 Hours นะครับน่าจะเป็นเพลงที่คุณฟังร้องตามมันได้นะฮะในชั่วโมงนี้นะครับยังส่งต่อความสนุกแล้วก็ความสุขนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันนะครับผู้ฟังที่ฉบับ Radio Freshen Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็ตอนนี้ใครที่มีอาการปวดนะครับบางคนไปออกกำลังกายนะฮะไปเต้นแอโรบิกมาไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำรู้สึกว่าคุณรู้สึกปวดไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือนั่งทำงานนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังออฟฟิศซินโดรมถามหานะฮะสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดจากการทำงานหนักหรือกิจกรรมต่างๆได้ด้วยฟลานิลนะครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิลซาลิซาเลสครับสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนะฮะปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขนะฮะดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตกันละกันมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้นะครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ต่อเพลงสนุกๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเรื่อยๆนะฮะและนี่คือเพลงของรณดลนะฮะน่ารักจนใจเจ็บครับแล้วก็รณิศราสยามโมฮะหวานใจผมน่ารักกว่าใครนะครับแต่ความน่ารักแบบนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนฮะสำหรับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้สดใหม่นะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายก็ต้องยกให้ MG Urban นะครับเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะครับคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยนะห้องโดยสารนั้นกว้างขวางสะดวกสบายครับแล้วก็เบาะนั่งนะฮะมีแบบระบบเป่าลมด้วยนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรด้วยสำหรับการชาร์จนะฮะ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับและที่สำคัญคือการบริการหลังการขายครับเพราะเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศของ MG นะฮะมากถึง126แห่งพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับแวะไปฮะที่ศูนย์หรือว่าโชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังไปพบกับ MG Urban กันได้เลยตอนนี้มีรถทุกโชว์รูมแล้วนะครับพร้อมกับรถให้ทดลองขับกันด้วยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกับน้อง MG Urban นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยครับ

0: ค่ะอ
1: ยากมองเธอในแง่ร้ายจากพลเชษนะฮะแล้วก็บรณดลครับน่ารักจนใจเจ็บนะครับและขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะฮะวันนี้ถ้าลูกน้อยของคุณมีอาการหายใจหอบครับซี่โครงบุ๋มนะฮะเหล่านี้คือสัญญาณเตือนของ RSV นะครับรวมไปถึงอาการจมูกปานนะฮะเหนื่อยหอบหายใจเร็วหรือมีอาการซึมผิดปกติหรือว่าดูดนมได้น้อยเนี่ยแน่นอนครับสัญญาณนี้อาจจะทำให้เกิดอาการลุกลามแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตอาการให้ไวครับรีบพบแพทย์เมื่อมีสัญญาณเตือนเพื่อให้ลูกน้อยนั้นได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีนะครับแวะไปปรึกษากันได้เลยนะที่โรงพยาบาลลานาเรามีกุมารแพทย์ตลอด24ชั่วโมงนะครับในการให้คำปรึกษาพร้อมดูแลด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับ0521347777นะครับนอกจากนี้ที่โรงพยาบาลลานามีบริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV สำหรับเด็กเล็กนะครับโดยมีกุมารแพทย์ในการประเมินก่อนเข้ารับบริการเพื่อแนะนำชนิดที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคนด้วยนะฮะปรึกษากุมารแพทย์ที่ศูนย์กุมารเวชกรรมที่โรงพยาบาลลานาได้เลยครับ0521347777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: นี้น่ารักดีนะฮะจากน้องจอห์นนัทโชนะครับจะเพลงว่าอยากสอนภาษาเหนือคุณอากาศอึมครึมแบบนี้ฟังเพลงที่มันมีจังหวะสดใสหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้าครับแน่นอนยังเราส่งต่อเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วก็น่ารักน่ารักให้ฟังกันต่อนะครับสามเพลงนี้ไปเริ่มต้นกันต่อชั่วโมงที่สองฮะ
1: What's this? Coming up next.

0: Don't go anywhere
1: สำหรับนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อนะครับสำหรับชั่วโมงที่2นะฮะเริ่มที่ลิปตาฮะทักครับแล้วก็ไปตามต่อที่อู้ประจ้างจากบี้สุกริตและไปปิดท้ายที่โจอี้ภูวศิษฐ์กับหม้อหุงข้าวสักครู่หลังข่าวเดี๋ยวเรามาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมแรงจากอิทธิพลซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีไทยเจอคลื่นลมแรงฝนหนัก 10-15 กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยคลื่นลมแรงและฝนตกหนักซึ่งมีผลไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมแม้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่การเคลื่อนตัวของพายุไปทางตอนบนของเกาะไต้หวันก่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 10-12 กรกฎาคมจะช่วยเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นผลกระทบที่เห็นชัดตั้งแต่วันนี้คือคลื่นลมในทะเลเริ่มแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งและขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองส่วนผลกระทบด้านฝนจะเริ่มชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยช่วง 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะกาญจนบุรีระนองพังงาจันทบุรีและตราดต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ผู้ที่มีแผนเดินทางไปไต้หวันหรือชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนควรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนผ่านพื้นที่ดังกล่าวและล่าสุดการบินไทยได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพไทเปและไทเปกรุงเทพระหว่างวันที่10-11กรกฎาคมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งคาวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50

0: 10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ลายคนก็บอกว่าทำไมเสียงไม่เหมือนน้องพันช์เลยแน่นอนครับไม่ใช่ฮะน้องเอลลี่นะครับผู้ฟังแล้วก็มาทำเวอร์ชันเป็นอนอตเตอร์เวอร์ชันนะฮะสำหรับเพลงนี้ม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์และน้องเอลลี่ครับก่อนหน้านู้นบิสุกริตกับอุบะจ้างนะฮะแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงกับทักคลับของลิปตานะฮะนี่คือเพลงจังหวะสนุกที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับในชั่วโมงที่2กันต่อเนื่องนะฮะวันศุกร์แห่งชาติวันนี้10กรกฎาคม2569นะฮะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์หน้านะฮะและปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะฮะพร้อมกับวันหยุดยาวนี่ถามหาวันหยุดตลอดเลยอ่ะอยากพักผ่อนอะไรอย่างงี้มั้งบางทีเนี่ยนะฮะอยู่ในที่ที่เราคับที่เนี่ยมันอาจจะอยู่ได้นะแต่พอคับใจเนี่ยมันอยู่ยากจริงๆฮะ

0: ไม่ไหวลงมาน่ารักใกล้ๆหน่อย
1: แน่นอนครับเพลงนี้คู่ฟังถ้าอยู่ในยุคเดียวกับเรานะฮะยุคเดียวกันเราจะรู้จักเพลงนี้จากสองหนุ่มแดนและเขาบีมใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนพอถึงในยุคปี2026ครับเด็กเจนซีทั้งหลายก็เอาเพลงที่อยู่ในยุคอย่างเจนวายมาร้องใหม่นะฮะในเวอร์ชันของพวกเขานะฮะและเพลงนี้รู้จักกันดีครับไปน่ารักไกลๆหน่อยนะฮะจากเจลส์บอยแล้วก็น้องนิวชัยพักนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของศิลปินในยุคใหม่นะฮะนี่ล่าสุดเลยครับ RS เนี่ยเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่กับอาร์ติสต์ไอคอนหรือว่านักร้อง AI นะฮะเป็นรุ่นแรก6คนด้วยกันจะบอก6คนก็ไม่ได้สิ6ศิลปินดีกว่าอ่ะนะฮะก็จะมีนัวนะฮะมีทามินลูน่าจอยจอยอารินแล้วก็สเตล่านะครับที่ทาง RS เองบอกเองว่าจะทยอยปล่อยผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดครับปล่อยเพลงแรกออกมาซิงเกิลแรกจากทามินฮะเป็นนักร้องที่อยู่ในฝั่งเพลงเพื่อชีวิตนะฮะนักรายการนำเอาเพลงเก่าอย่างเพลงเก็บตะวันของพี่อิทธิปรางกูลนะครับมาทำใหม่นะฮะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายๆคนนะครับมาถ่ายทอดผ่านมุมมองคนทำงานในยุคปัจจุบันกับดนตรีที่ร่วมสมัยผสมผสานกลิ่นอายฮิปฮอปนะฮะโดยการเล่าเรื่องแบบจริงใจประมาณนั้นนะครับว่ามานะสะท้อนชีวิตของผู้คนกำลังต่อสู้เพื่ออนาคตนั่นเองครับพอเพลงนี้ปล่อยออกมาปุ๊บนะฮะเสียงแตกทันทีครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะเท่าที่ผมไปดูในเพลงนี้นะฮะในช่องของ YouTube Official ของทาง RS เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยไปทางในทิศเดียวกันแทบจะหมดเลยทีเดียวครับก็แน่นอนฮะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของการใช้ AI นะฮะมาร้องเพลงที่เป็นเพลงตำนานอย่างเพลงเก็บตะวันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพลงที่เรามันจะมีภาพจำของพี่อิทธินะฮะพี่เสือธนพลนะฮะคุณผู้ฟังมีความชัดเจนมากๆว่าเนี่ยนะฮะเวลาคนร้องมันใส่จิตวิญญาณเข้าไปนี่คือผมเท่าที่ผมสรุปมานะประมาณว่าเพลงมันมีจิตวิญญาณของมันอยู่นะฮะพอมาใช้อะไรที่มันไม่มีจิตวิญญาณเข้ามาร้องเนี่ยบางทีมันรับไม่ได้บางทีมันรู้สึกว่าเพลงเสียดายของบางทีของดีๆมันทำให้เละแบบนี้นี่คือแบบคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็ประเด็นนี้ค่อนข้างจะแตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเพลงที่ใช้เป็นเพลงในตำนานเนี่ยถ้าเป็นเพลงแต่งออกมาใหม่เนี่ยมันอาจจะอีกฟีลนึงก็ได้นะคุณผู้ฟังแต่ดันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เป็นเพลงขึ้นทิ้งว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแล้วก็แน่นอนครับก็จะต้องมีอีกส่วนนึงที่เขาอาจจะชื่นชมแน่นอนครับเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะมาพัฒนาโปรเจกต์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโดยข้อสรุปก็คือว่าถ้าจะใช้ AI เนี่ยน่าจะใช้ในแง่ของการมาช่วยพัฒนาในเรื่องของเพลงคือเพลงอ่ะนะฮะเขาบอกว่ายังไงคนร้องมันคือความจริงใจที่มันอยู่ในความเป็นคนเนาะคุณผู้ฟังในแง่ของความเป็นธรรมชาตินะฮะรวมไปถึงความมีชีวิตชีวามีคนแซวเน้นๆว่าจะไปขอลายเซ็นศิลปินได้ที่ไหนนะฮะจะไปดูคอนเสิร์ตตอนไหนจะจัดกี่โมงอะไรเงี้ยจะไปซื้อตั๋วนี่มีคนไปขยี้อีกนะคุณผู้ฟังมันก็จริงแหละนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนซึ่งบางคนก็บอกว่าการฟังเพลงที่มาจาก AI นี่มันรับไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันฟังแล้วมันดูแปลกๆนะฮะห้องจังหวะเสียงหรือดนตรีอะไรต่างๆมันก็ฟังแล้วมันก็ดูยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขามีคนแนะนำบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันก็ดีนะเอามาช่วยในแง่ของการร้องไกด์ก็ได้อะหรือปรับแต่งเรื่องของเสียงนะฮะหรือว่า voice นะครับหรือการลดทอนเรื่องเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยอย่างเงี้ยโอเคนะฮะแต่ถ้าจะให้ AI มีบทบาทในการทำเพลงไปเลยเนี่ยหรือร้องแทนเนี่ยอันนี้คนอาจจะยังไม่ยอมรับก็ได้นะฮะในแง่ของเรื่องราวของศิลปะโดยเฉพาะเพลงเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเข้าใจของมูดของโทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าให้ AI ทำโดย 100% เนี่ยมันก็อาจจะไม่โอเคในยุคนี้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า RS เองก็จะเป็นคนที่เป็นค่ายที่มักจะทำอะไรที่มาก่อนการเสมอนะคุณผู้ฟังอย่างก่อนหน้านู้นเนี่ยอย่างค่ายกามิกาเซ่ผมจำได้อยู่เลยว่าตอนที่เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีอะไรที่พูดถึงเยอะพอสมควรนะฮะแต่เวลาผ่านไปปุ๊บอ้าวก็เป็นที่ยอมรับกันในที่สุดอะไรแบบนี้อันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะไปยังไงต่อนะฮะแต่แน่นอนครับ6ศิลปินนี้เราจะได้ฟังผลงานอย่างแน่นอนในรูปแบบของ artificial icon นะฮะหรือว่า artist icon หรือว่า AI เป็นศิลปินใหม่ล่าสุดจาก RS Music X นั่นเองครับ

no status no status ฮะจากบัสนะครับพูดถึงเรื่องกากนี่เหมือนกันนะฮะเพราะที่สังเกตมาเนี่ยเพลงของยุคติดเจนซีเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบแนวกากแนวแบบว่าเล่นตัวนะฮะแบบไม่ทำตัวเหมือนแบบเฉยเมยไม่ค่อยสนใจอะไรประมาณนี้เหมือนแบบไว้เชิงอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะเด็กยุคใหม่เขาทำตัวให้เปลี่ยนไปกับคำที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้านี้ที่แบบว่าทุกอย่างจะต้องแบบค่อยๆดูไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกอย่างจะกลับด้านหมดนะฮะคุณผู้ฟังยิ่งยุคนี้ใครทำตัวเย็นชาเล่นตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าเตรียมบอกความสัมพันธ์ได้เลยบอกลาความสัมพันธ์ที่คลุมเครือได้เลยนะฮะประเภทคลุมเครือนี่ไม่ต้องมาพูดกันได้เลยฮะแนวคิดนี้นะฮะเป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดครับชื่อว่าชาลันส์นะฮะเป็นเทรนใหม่นะเทรนเดทใหม่ของเด็กเจนซีนะครับเป็นแนวคิดที่อยู่ในขั้วตรงข้ามคำว่านอนชาลันส์นะฮะที่แปลว่าทำตัวเฉยเมยหรือแบบประมาณเล่นตัวอะไรประมาณนี้นะฮะหรือแทนที่ทำเป็นแบบเหมือนกับเหมือนไม่ค่อยสนใจไม่แยแสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำว่า challenge นะฮะเป็นคำผสมครับคำว่า challenge กับ non challenge นะฮะซึ่งหมายถึงการแสดงความรู้สึกแบบเปิดเผยตรงไปตรงมานะฮะแบบไม่ปิดบังนะฮะว่าแบบยังไงดีอะไรเงี้ยคือจะไม่มีความกักใดๆทั้งสิ้นนะฮะคือจะไม่ลังเลที่จะเป็นฝ่ายทักข้อความไปก่อนไม่เสียศักดิ์ศรีทักไปก่อนได้เลยไม่เป็นไรอยากคุยด้วยแค่นี้เองอะไรเงี้ยคือถ้าไปต่อกันได้ไม่ได้จริงๆก็จะปฏิเสธด้วยความสุภาพและให้เกียรติครับแทนที่จะหายตัวไปเฉยๆโดยที่ไม่อธิบายอะไรนี่คือความสัมพันธ์แบบชาลันส์นั่นเองนะฮะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเดทบอกนะครับว่าเทรนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้คนมักเข้าใจผิดว่าการทำตัวนิ่งๆไม่แสดงความรู้สึกคือสัญลักษณ์ของความมั่นใจและจะทำให้อีกฝ่ายสนใจนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการกล้าแสดงออกว่าชอบใครสักคนหนึ่งต่างหากฮะที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริงเนาะเพราะคุณจะต้องไปเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่อาจจะถูกปฏิเสธได้การซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงความเย็นชาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเข้มแข็งเสมอไปนะครับแถมในยุคที่ผู้คนเนี่ยปัดแอปหาคู่กันอย่างรวดเร็วเนี่ยการมัวเล่นแต่เกมจิตวิทยาการกักความรู้สึกการนำเป็นไม่สนใจนะฮะอาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่ใช่ไปอย่างน่าเสียดายนะฮะดังนั้นนะฮะคำว่า challenge เนี่ยนะครับจึงเป็นการดึงเอาอำนาจในการตัดสินใจเรื่องความรักกลับมาอยู่ในมือของเราครับแทนที่จะต้องมารอคอยโชคชะตาหรือลุ้นไปกับอัลกอริทึมของแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะชัดเจนและความต้องการและความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่แรกครับเพราะมันจะสามารถช่วยคัดกรองคนที่ไม่พร้อมคนที่ชอบเล่นเกมคนที่มีเป้าหมายไม่ตรงกับเรานี่ออกไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาและสามารถขยับเข้าใกล้คนที่พร้อมจะรับฟังพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันและก็จะเข้าใจกันได้อย่างแท้จริงอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับผู้ฟังเป็นเรื่องที่นักเชี่ยวชาญด้านการเด็กเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาคนที่ตรงใจและตรงจิตกับเรามากที่สุดครับผู้ฟัง

0: นี่คือ My Magic ครับจาก Birkin นะฮะและขอบคุณด้วยกับ Toyota เชียงใหม่ครับวันนี้พบกับ Land Cruiser FJ ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองเป็นเจ้าของแล้วนะครับพร้อมกับข้อเสนอ2ทางเลือกด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2นะครับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% พร้อมรับชุดแต่งแท้จาก Toyota นะครับ1แพ็คเกจไม่ว่าจะเป็น Unborn Explorer นะครับหรือจะเป็น Urban Unique นะฮะและFreedom Journey แบบไหนก็ได้นะครับพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่ม Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับ Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจของทาง Toyota เชียงใหม่ครับแวะมากันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

พลงนี้ได้กลั่นออกมาจากความรู้สึกที่อยู่หัวใจลึกๆเลยครับนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนครับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับขอบคุณกับพายุเชียงใหม่นะครับวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะฮะผมบางครับศีรษะล้าจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่ผมปกตินี่แหละแต่อยากจะเปลี่ยนทรงผมใหม่นะฮะแต่ไม่อยากตัดนะอยากเก็บผมไว้ประมาณนี้เราก็มีครับคุณผู้ฟังสำหรับวิกผมนะฮะวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับคุณผู้ฟังวิกผมที่นี่เราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาวหรือวิกมีไรผมนะครับทำให้คุณเนี่ยดูเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งทรงของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีคุณผู้ฟังแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันเลยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับสนใจนะฮะคุณผู้ฟังแวะมาได้เลยครับใครที่ไม่สะดวกไปที่ร้านก็สามารถทักอินบ็อกซ์ไปได้ครับวิกทุกแบบเรามีพร้อมส่งไม่ต้องรอทอนะฮะไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เสียเวลาด้วยก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เข้าไปที่แฟนเพจของเรานะครับที่ HiYu Wigs นะครับเติม S ด้วยนะครับเข้าไปดูรีวิวนะฮะไม่ว่าจะเป็น before after นะครับหรือว่าทรงสวยๆทรงผมสวยๆทรงไหนที่เหมาะกับคุณก็สามารถไปเลือกดูก่อนได้เลยทางแฟนเพจนะครับ

0: ลืมนะครับกับงานของเราที่ BYD Nostar กับ Nostar MD DMI Day ครับวันดีๆที่ Nostar นะครับให้คุณไปทดลองขับนะครับทดลองขับก็ดีบรรยากาศก็ดีจองก็ดีฮะจองรถภายในงานนะครับรับ BYD Limited Boxes นะครับมูลค่า990 บาทนะครับคุณผู้ฟังที่สาขามหิดลนะครับ2วันด้วยกันนะฮะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้ไปเจอกันได้นะฮะภายในงานยังมีกิจกรรมเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อปบอลลูนอาร์ตแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มของว่างสุดพิเศษจากร้านนากามะด้วยนะครับรวมไปถึงการเช็คอินแล้วก็ภาพโพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียรับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์กันด้วยครับก็สามารถที่เข้าไปลงทะเบียนรับของที่ลึกกันได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ0532785555นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่สาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะครับกับงาน BYD Nostar MD DMI Day วันดีๆที่ Nostar นะครับหมดเวลาของผมแล้วนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณกับการติดตามนะครับเดี๋ยวส่งในที่ต่อในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound ครับแล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันต่อในสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมกลางเดือนพอดีนะฮะไปก่อนแล้วกันครับคุณผู้ฟังมีความสุขมากๆกับการพักผ่อนในช่วงเที่ยงเดี๋ยวช่วงบ่ายทำงานกันต่อสวัสดีครับ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทางด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการรถปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและรีเบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทา

0: 1,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
8: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
9: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
10: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
11: ยิงเข้าไปแล้วครับ
10: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com

0: ส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเบรกมื้อเที่ยงของคุณเราอยู่เป็นเพื่อนคุณเลือกเพลงเพราะฟังสบายแบบนี้ให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้มีเพลงจากยุค 80s หลายเพลงทีเดียวนะคะเริ่มต้นไปชาเดกับเพลง The Sweetest Taboo นะคะก็เพลงที่น่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งของชาเดนะคะผู้หญิงรูปร่างดีหน้าตาสวยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Yvonne Elliman ผู้หญิงรูปร่างดีหน้าตาสวยด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Saturday Night Fever นั่นเองนะคะเพลง If I Can't Have You เพลงของ Bee Gees ที่เขียนในภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วก็แตกต่างไปจากการประสานเสียงที่ Bee Gees เคยทำน่าฟังทีเดียวนะคะก็เลือกมาฝากคุณๆไปนะคะสองเพลงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้ธนาคารโลกได้เปิดเผยข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติ GNI ปี2568โดยไทยมี GNI อยู่ที่ 562,095 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทำให้ประเทศไทยยังคงมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและอยู่เหนือประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์และอีก 2-3 ประเทศอย่างเช่นเวียดนามและก็มาเลเซียด้วยนะคะ
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92เมกะเฮิรตซ์
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร ทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
7: Good Song Good Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆ Good Memory
2: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงที่โด่งดังอีกเพลงหนึ่งของโทนี่ออเรโดแอนด์ดอนดอนก็เป็นวงดนตรีของพวกเขานั่นเองเพลงที่ชื่อ I Play and Sing นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วเพลินๆดีนะคะเหมาะกับช่วงเบรกเที่ยงของคุณได้เพลงแล้วก็ซิงไปด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่ได้เพลงก็ลองสังเกตดีๆว่าคุณฟังเพลงนี้แล้วคุณโคลงศีรษะตามไปเคาะพื้นบ้างเคาะมือเคาะเท้าบ้างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงทำนองของเพลงนั้นเป็นใจให้เรารู้สึกว่ามันอารมณ์ดีนะคะ I play and sing ลองทำดูค่ะก็เป็น Good Song Good Memory วันนี้ที่เลือกมาฝากคุณค่ะ I play and sing

0: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
1: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: จริงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566 9ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
5: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ว่าชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักความเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรให้คนอื่นๆมากขึ้นสักหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Doobie Brothers กับเพลง Waterfall Beliefs เพลงที่2เป็นเพลงของ Journey ค่ะเพลง Who's Crying Now เพลงที่3เป็นเพลงของ Billy Joel กับเพลง My Life ก็เป็นเพลงน่าฟังทั้ง3เพลงเลยค่ะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

ผู้ฟังคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการ Beautiful Sound สำหรับเที่ยงวันนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะส่งท้ายด้วยโขดดีๆนะคะก่อนจากกันความเกลียดชังความขุ่นเคืองใจและการผูกใจเจ็บทำให้ชีวิตเสียรสชาติแต่ความรักการให้อภัยและความเมตตาเติมความหวานชื่นกลับคืนให้ Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านค่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่กันทิตาสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์พลิกเกมข้าวไทยเน้นคุณค่าไม่ใช่ปริมาณชูข้าวรักโลกข้าวอัตลักษณ์ข้าวสุขภาพกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับภาคการผลิตข้าวไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงหวังปรับโครงสร้างการค้าข้าวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมรับกระแสความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของสินค้านายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสนค.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อปรับโครงสร้างการค้าข้าวไทยให้สอดคล้องกับนโยบายข้าวประณีตของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านจากการขายปริมาณไปสู่การขายคุณค่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 43.3 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งประเทศครอบคลุมเกษตรกรกว่า 4.6 ล้านครัวเรือนหรือร้อยละ 60 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดขณะที่การปลูกข้าวนาปรันเพิ่มขึ้นจาก8ล้านไร่ในปี2564เป็น13ล้านไร่ในปี2568แม้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ราคาข้าวกลับไม่สอดคล้องส่งผลให้ไทยยังเผชิญกับปัญหาการแข่งขันด้านปริมาณและมูลค่าที่ลดลงด้วยเหตุนี้สนค.จึงผลักดันกลยุทธ์ตลาดนำการผลิตมุ่งส่งเสริมการค้าข้าวมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ยินดีจ่ายในราคาสูงขึ้นสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งข้าวมูลค่าสูงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ข้าวรักโลกที่เน้นกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดรับมาตรการการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าข้าวอัตลักษณ์และเรื่องราวที่สร้างมูลค่าจากแหล่งกำเนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้าวสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุและผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลอบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวทั่ว

0: 199,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจากพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทราส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening.

ซลินดิออนค่ะคุณฟัง Because You Love Me ก่อนนั้นมีดานารอสนะคะ If We Hold On Togetherสวัสดียามบ่ายมาแล้วนะวันฝนพรำฝนพรำจริงๆตกทั้งวันจริงๆวันนี้ใครที่จะไปไหนนี่ต้องบอกว่าฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจสำหรับการต้องไปโน้นไปนี่เท่าไหร่แนวกันนะฟังเพราะว่านอกเหนือจากฝนที่ตกเยอะแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำท่วมขังหลายจุดนะถึงแม้ว่าตกแบบพรำๆแต่ว่าบางจุดที่ไม่ได้มีการจัดการเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยโดยเฉพาะข้างทางมันก็จะมีน้ำเจิ่งหนองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาไม่สามารถระบายได้เมื่อช่วงเช้าก็เห็นหลายจุดเลยทีเดียวกับที่ช่องในการระบายน้ำข้างทางมีเศษหญ้าเศษขยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะช่วงนี้เจ้าหน้าที่อาจจะต้องพยายามจัดการนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นก็จะลำบากนะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันรอบบ่ายฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฝนยังทั่วๆกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะทำให้การเดินทางสะดุดบ้างเล็กๆน้อยๆมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะต้องใส่เสื้อกันฝนกันไปก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันกับการทำงานบ่ายของวันศุกร์10กรกฎาคม2569นะคะงานเก่าของ The Cause เพลงนี้ All the Love

0: Woman in Love ในเวอร์ชันของ Lish นะคะ Lish Macaron ค่ะไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้เหมือนกันคิวฟังแล้วมันเพลาะดีก็เลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายๆของวันฝนพรำแบบนี้นะคะบ่ายโมงกับ26นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะฝนตกฝนพรำบางทีก็ไม่อยากไปไหนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังจะทานอาหารหรือว่าจะกินข้าวทั้งทีเข้าครัวทำอาหารอร่อยอร่อยกันดีกว่าแต่ว่าเราต้องมีวัตถุดิบที่พร้อมค่ะคุณผู้ฟังเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีค่ะและเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลายหลากหลายรายชนิดหลากหลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งจะเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้เลือกกันค่ะข้าวครัวที่ไรทำอาหารได้อร่อยถูกใจคนทั้งครอบครัวเลือกได้กับ3บัวนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงของชอนคิงสตันเพลงนี้พัง
1: เชยโยชอนคิงสตัน

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ละยังค่ะคุณผู้ฟังกับเมซี่เพลงนี้นะคะบ่ายโมงกับ43นาทีก่อนนั้นมีงานของอาเดลด้วยกับ Set Fire to Rain ฝนยังตกบ่าปอกแปะปอกแปะกันอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังก็นั่นแหละอากาศก็เปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันไม่เจอแดดมาหลายวันบางทีก็แอบคิดถึงเหมือนกันคิดถึงมากตอนเวลาจะซักผ้านั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผ้าไม่เจอแดดมันจะมาพร้อมกับกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความแบบเหม็นอับเล็กน้อยด้วยช่วงนี้อาจจะต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเสื้อผ้าเราจะได้หอมหอมสู้กับฝนที่กำลังตกมาในช่วงนี้และชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่เติมสีสันด้วยความสุขเรื่องการเดินทางไว้ใจเราได้กับโตโยต้าเชียงใหม่ชอบรุ่นไหนแบบไหนว่าไปเทสได้และเป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่จำกัดทั้ง6สาขาได้เลยนะคะมาพร้อมกับโปรนี้ค่ะโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกกลับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองรถภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์นะคะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทมองขนาดไว้อยู่แวะไปเทสไดกันได้จะเป็นรุ่นของ Yaris Cross, Corolla Cross, Yaris Etype แล้วก็รุ่นของ Yaris Hilux Travel แล้วก็ Hilux Travel E และความใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ กันด้วยค่ะชอบแบบไหนก็แวะไปเทสได้กันได้พร้อมให้บริการทุกวันกับ7สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะ Pitbull ค่ะและ Mark Anthony

นี้กลุ่มฝนยาวๆกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณฟังน่าจะตกแบบทั่วๆอาจจะตกไม่หนักมากแต่ก็ตกทั่วจริงๆนะทั้งในส่วนของเชียงใหม่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเชียงดาวใครจะไปเชียงดาวเสาร์อาทิตย์นี้ก็วางแผนดีๆกันละกันค่ะรวมไปถึงหลายๆโซนลำปางเอ่ยแพร่เอ่ยก็ตกหนักอุตรดิตถ์ต่างๆนานาก็น่าจะยาวๆกันไปนะและจุดหนึ่งที่ต้องฝากให้ระมัดระวังในการเดินทางเพราะช่วงนี้นะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะสายเชียงใหม่เชียงรายแถวๆโซนของดอยนางแก้วนะคะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าทุกครั้งเวลาถนนลื่นตรงเนี้ยจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยอาจจะด้วยความที่ถนนลื่นแล้วก็ใช้ความเร็วในการขับขี่ในเมืองก็ใช้ย่อยนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุหลายจุดเกิดขึ้นโดยเฉพาะเส้นหลักๆก็คือเส้นมหิดลนั่นเองค่ะคุณฟังทั้งในส่วนของการขับรถที่อาจจะจี้จนเกินไปอะไรประมาณนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุชนท้ายกันถึง3คันรวดเลยทีเดียวที่ถนนมหิดลแล้วก็ช่วงเช้าที่พี่เตือนมาทำงานแถวหน้าหน้าร้านหยกอ่ะก็เหมือนจะมีรถลงข้างทางด้วยแต่ว่าไม่ได้ชนใครใดๆแต่ก็ลงไปนอนข้างทางกันเลยทีเดียวหมายถึงว่ารถยนต์นะเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังในวันที่ถนนมันจะลื่นมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเรม่ากับคัมดาวน์เจอกันอีกทีบ่าย 2 พร้อมกับเพลงไทยนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันเสาร์นี้ศูนย์บัญชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนจะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธ
12: อไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติด

ีกไหมนะคะคุณผู้ฟังกันเก่าของ3 2 1แล้วมาร้องใหม่ในสายของ4 Eve เพลงนี้กับมีอีกไหมก่อนนั้นมีอิงวรันธรนะสักวันฉันจะหายดีให้เวลาฮีลใจแล้วก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้แนวคุณผู้ฟังสักวันหนึ่งก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนและเรนิสราเธอน่ะไม่ต้องเก่งกว่านี้ค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงที่2บ่าย2กับ21นาทีวันศุกร์ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยงั้นจากเทมี่เพลงนี้นะคะกับเทพธิดาค่ะ

เพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันของเขาเลคิวเลอร์นะคะเธอเอาไปหมดเลยเธอเอาความรักเอาความปรารถนาดีเอาไปทุกอย่างจริงๆแต่สิ่งที่เธอเอาไปไม่ได้คือใจเราแล้วก็ตัวเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังให้มันอยู่กับตัวเรานี่แหละนะคะก่อนนั้นมีงานของเทมี่กับเทพธิดาเปรียบเลยความสวยและความน่ารักของเธอเหมือนเทพธิดาอะไรประมาณนี้เพลงจีบน่ารักน่ารักนะคะบ่ายสองกับ27 นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่การบ่ายนี้กับเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยดูแลทุกการเคลื่อนไหวด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ออร์โธปีดิกส์นะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าปวดข้อกระดูกเสื่อมการบาดเจ็บจากกีฬาอุบัติเหตุหรือปัญหาการขึ้นไหวในทุกช่วงวัยนะคะทีมแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการรักษาเพราะเราเชื่อว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญและทุกการรักษาควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมั่นใจในทุกก้าวของชีวิตค่ะด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ12นะคะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงค่ะใครๆก็ใกล้หมอแวะไปเช็คแล้วก็ดูแลสุขภาพกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะงานจากอังเคิลทีเพลงนี้บ้างกับ Sorry I Love You บอก

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Shimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Shimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio, freshen up.

ซิงเกิลคอยนะคะกันจากแท็กทูคัลเลอร์และนนทนนบิวกิ้นกับขอโทษได้ไหมพูดถึงการรอคอยตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องของน้องส้มนะคะซึ่งเป็นแมวพิการขาหลังที่หายตัวไปจากขบวนรถไฟสายยะลากรุงเทพล่าสุดเข้าสู่วันที่10แล้วสำหรับการที่น้องได้หายไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็ครอบครัวของน้องส้มเนี่ยได้ระดมกำลังทั้งการดูในส่วนของกล้องแล้วก็ติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวตอนนี้น้องแซนดี้สุนัขเคดายค้นหาและกู้ภัยจิตอาสาชื่อดังที่เคยสร้างผลงานหนึ่งในทีมที่นำร่องลุยซากตึกสตง.ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหายไป10วันแล้วก็แมวพิการด้วยนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวซึ่งจะบอกว่าการดูแลเรื่องของแมวพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายและจริงๆเลยน้องส้มเขาแม้จะเป็นแมวพิการแต่เขาเสียเงินค่าตั๋วนะเขาขึ้นรถไฟเนี่ยเขามีแค่กระเป๋าเล็กๆอยู่ใบเดียวแต่ว่าเขาเสียเงินเพราะเจ้าของเขาฝากส่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแมวส้มเนี่ยมีเยอะก็จริงแต่ว่าน้องส้มแมวส้มที่เป็นแมวพิการที่หายไปนี่เจ้าของตามถึงสุดๆกันเลยทีเดียวตอนนี้เริ่มมีเบาะแสมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจขอให้ตามหาน้องส้มได้ไวๆกันละกันนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเสียงของเจ้าอีเพลงนี้บ้างลืมไปหรือเปล่าค่ะ

ดวงใจมีรักค่ะคุณฟังเอฟิโรแล้วก็เจนเย่นะคะรวมไปถึงซีนายด้วยก่อนนั้นมีงานของเซอร์จี้ชาร์มอนนะคะถ้าเราบังเอิญได้พบกันและจะอีกับลืมไปหรือเปล่าจะบ่ายสามและค่ะบ่ายสองกับ55 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับพายุวิกเชียงใหม่วิกทอทั้งหัวเลยค่ะซึ่งหลายๆคนอยากจะใส่วิกแล้วดูดีและมีความมั่นใจเวลาไปเที่ยวไปออกงานจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของทรงผมนะคะใส่วิกแล้วสบายเพราะที่ฮายูวิกของเราเชี่ยวชาญเรื่องวิกแน่นอนค่ะวิกทอทั้งหัวใส่สบายไม่กดทับแล้วก็มีทับสกินในเกรดผมสวยแสกเหมือนจริงด้วยแล้วก็มีผ้าตาไข่นุ่มใส่สบายเบาน้ำหนักก็น้อยขอบหน้ากระชับผมก็พริ้วเน้นเบาบางไม่หนาแล้วก็ใส่สบายมากๆเหมือนเนียนสวยเป็นธรรมชาติสุดๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกมากมายกับวิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมวิกนุ่มสวยพลิ้วเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกที่เนียนดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาหรือท่านที่ทำเคมีบำบัดคีโมผมบางผมหลุดร่วงปิดผมงอกผมขาวดีๆมากๆเลยทีเดียวอยากจะเปลี่ยนทรงอยากจะดูดีในลุคใหม่ๆเราก็มีคนได้เลือกหลากหลายแบบทีเดียวกับวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกที่ร้านไฮยูวิกของเราสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะอยู่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2นะคะ0918583613 0918583613เปิดทุกวัน 9:30 น.ถึง 19:00 น.เข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Hayuwick เชียงใหม่ได้เลยค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายกับบ่าย3ของเราเนี่ยไว้นะวันนี้อากาศเราดูจะครึ้มๆตาต่อนยอนกันเหลือเกินอากาศมันน่านอนยังจากพลัสวันเพลงนี้กับแช่งค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวตอนชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับสนามบินภูมิภาคเตรียมนำระบบ AFIS ใช้ครั้งแรกในไทยเพิ่มประสิทธิภาพการบินรองรับท่องเที่ยวเมืองรองนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางและการท่องเที่ยวเมืองรองโดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศและเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service AFIS มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสนามบินภูมิภาคและรองรับการขยายตัวของเที่ยวบินในอนาคตระบบ AFIS เป็นระบบให้บริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห้วงอากาศลดการใช้กำลังคนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการบินโดยมีแผนนำร่องใช้งานครั้งแรกที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนขยายผลสู่สนามบินภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีศักยภาพเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากการยกระดับระบบบริหารจราจรทางอากาศและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลปัจจุบันสนามบินพิษณุโลกมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนโดยเป็นเที่ยวบินทหารร้อยละ62และเที่ยวบินคนละเรือนร้อยละ38ซึ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมทางด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หา
5: ฟรีเหรออ
6: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
9: ัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0 6

0: เป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92

มีที่ยืนนะคะงานจากสลับคิสเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีฟรีแฮนด์ด้วยกับเมื่อถูกคนพบนะคะชั่วโมงที่3และค่ะบ่าย3กับ18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ที่อากาศอึมครึมและทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันง่วงนอนได้มากกว่าปกติอีกนะคะอากาศพาไปไม่เป็นไรวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะจะได้พากันให้เต็มที่ไปเลยสำหรับคนที่มีวันหยุด2วันเสาร์อาทิตย์นี้สวรรค์แน่นอนเพราะไม่รู้ว่าฝนจะอยู่กับเรายาวนานไหมตรงนี้จะมีฝนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆบาวีไม่เข้าไทยนะไม่ต้องกังวลค่ะจะมีแบบเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนบ้างจากมรสุมทั่วไปแต่ว่าก็ต้องดูวันต่อวันไม่แน่นะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอาจจะแดดมาก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะ มีเพลงนี้กับหลุมอากาศค่ะ

บเลยความรักเป็นนาฬิกาทรายทุ่มเทเท่าไหร่ก็สลายหายไปจริงๆเพลงนี้โบกี้เขาพยายามร้องในหลายๆแบบนะฮะมีความเป็นลูกทุ่งเบาๆพยายามเอื้อนเสียงอยู่ต่างหากแล้วก็ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะก็ฟังดูแปลกๆดีใครจะเรียนแบบเพลงนี้ไป cover เพลงนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะนักร้องสมัยนี้เขาก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งลีลาในการร้องทั้งรูปแบบในการร้องแล้วก็เพลงก็ส่งด้วยที่สำคัญคือเวลาที่แสดงเนี่ยแสดงในคอนเสิร์ตไหนศิลปินหลายๆศิลปินอย่างโบกี้อย่างเจฟชาร์เตอร์อย่างนนทนนท์คือเขาเอาอยู่จริงๆเพราะว่าเขาเก่งมากๆเราจะคิดถึงสมัยก่อนก็คือพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องยกให้ศิลปินหน้าใหม่อย่างโบกี้อย่างนนทนนท์อย่างเจฟชาร์เตอร์อย่างอิงวัฒนธรอย่างเงี้ยเพลงนี้เป็นเพลงนึงของโบกี้ไลออนเพลงใหม่ล่าสุดกับนาฬิกาทรายและปามี่คนนี้ก็สุดยอดมากๆกับลุมอากาศด้วยค่ะบ่าย 3:27 นาทีแล้วในเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณได้ฟังกับวันฝนพรำและวันศุกร์แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับการเดินทางให้คุณได้เลือกกันนะคะกับรถสวยๆรูปแบบของการเดินทางแต่ละคนแตกต่างกันบางคนต้องการรถคันใหญ่สมาชิกในบ้านเยอะก็ต้องพาไปให้หมดเลยหรือว่าเล็กๆขับคล่องตัวในเมืองจะสไตล์ไหนก็มีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คันใหญ่ขับสบายก็ต้องยกให้รุ่นของ Fortuner Colora Cross หรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Land Cruiser FJ ปลูกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้วเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมประกันภัยเช่น1 Toyota Care เฉพาะ Toyota Leasing นะคะและก็ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ได้เลยและพิเศษค่ะจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะ Fulfill คนไทยออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยการสามารถกดรับสิทธิ์และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ toyota.co.th ได้เลยนะคะระยะเวลาของกิจกรรมวันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะสอบถามเพิ่มเติมและจองรถที่ชอบแล้วก็ใช้บริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซียะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วน call center 053-202-009ตัวใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์นะคะและเพลงนี้ได้อัลลี่มาฟีเจอริงด้วยหลังจากที่พังฟังในเวอร์ชันของพันธ์วรการฟังเสียงใสๆของอัลลี่บ้างเป็นอนาเตอร์เวอร์ชันค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: Refresh, refill the music.

พลงดังจากก๊อบลินค่ะคุณฟัง Stay With Me ชินยันละพันธ์นะคะก่อนนั้นมีงานของริกนามและชีสกับ Per Have Love ด้วยพูดถึงก๊อบลินค่ะและกงยูต้องบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือ Happy Birthday กงยูด้วยกันละกันค่ะคุณฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายๆคนชอบชื่นชอบทั้งผลงานทั้งฝีมือแล้วก็รวมไปถึงการทำงานของเขาเองด้วยนะและช่วงนี้ค่ะใครที่ไม่รู้จะดูอะไรลองเซิร์ชดูในวิวได้เลยค่ะคุณฟังกับเรื่องราวของก๊อบลินนี่แหละเขากลับมาเจอกันในครบรอบฉลอง10ปีเลยก็ว่าได้ทั้งกงยูทั้งคิมโกอึนลีดงยุกแล้วก็รวมไปถึงยูอินาด้วยก็มาเหมือนเป็นลักษณะของการรวมตัวกันในรูปแบบสบายๆเท่ๆกินข้าวทำกับข้องกับข้าวเที่ยวๆด้วยกันเลยประมาณนี้แม้ทุกคนสัญญาว่าจะไม่ทะเลาะกันตลอดทริปแต่ว่าสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะเถียงกันแบบเรื่องเล็กๆได้น้อยสนุกสนานในหากันไปมี2 EP เท่านั้นนี่ก็ยังไม่ได้ดูสัก EP แต่ว่าดูแบบซับดูแบบเล็กๆน้อยๆเป็นทีเซอร์ก็น่าดูทีเดียวค่ะก็ได้ฟังใครสนใจก็ไปหาดูกันได้นะในหลายๆช่องทางน่าจะเป็นทางช่องทางของวิวนั่นเองน่าจะได้ดูกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนเรตติ้งดีต่างหากด้วยนะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับเวลาครึ่งหลังของเราและเพลงในส่วนของเอเชียน2กันด้วยนะคะมาถึงกันจากเพลงประกอบซีรีส์บ้าง For You จาก Moon Lover

พลงนี้ค่ะคุณน้ำฟังกับ Good Goodbye นะคะก่อนนั้นมี Melaman กับ Love Maybe จากเพลงประกอบซีรีส์ Business Proposal นั่นเองค่ะคุณน้ำฟังแล้วก็หลายๆเพลงที่คุณน้ำฟังถามมานะคะเวลาใกล้หมดแล้วเพราะว่าตอนนี้จะ 4:00 นแล้วด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะบอกว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เยอะแยะมากมายทีเดียวแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ใครที่เลี้ยงน้องแมวหรือว่าลูกแมวไว้เนี่ยต้องโชว์ต้องอวดกันเลยทีเดียวเพราะว่า10กรกฎาคมวันลูกแมวนะคะวันที่10กรกฎาคมของทุกปีค่ะถูกกำหนดให้เป็นวันลูกแมวแห่งชาติหรือว่าเป็น National Kitty Day นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือแล้วก็ให้ความสำคัญกับลูกแมวจรจัดสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมการรับเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อลดจำนวนแมวจรจัดไร้ที่อยู่อาศัยนั่นเองซึ่งจะบอกว่าแมวน้องแมวเบบี้บ้านเราเยอะมากๆเลยทีเดียวแถวบ้านพี่ตื่นก็มีหลายตัวแต่ว่าเขาก็ชอบชีวิตอิสระเขาจะตามแม่เขาแล้วก็จะวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงลูกแมวไว้โตมาเขาจะเป็นแมวที่และดูจะน่ารักแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีนั่นเองค่ะมีโอกาสก็เลี้ยงนะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างที่บอกไปว่าเครียดเรื่องใดมาหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุยกับแมวแมวตอบโต้ไม่ได้ก็จริงแต่เขารับรู้เหมือนกันเนื้อคุณฟังก็คือเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้เราได้ระบายความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการแมสเฟมเจอกัน5 โมงเย็นเจอกัน5 โมงเย็นพร้อมกับเพลงเก่าเหมือนเดิมนะเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์อากาศค่อนข้างเปลี่ยนเสียงหลายคนก็เปลี่ยนตามพี่เตือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยก็แล้วกันค่ะระวังไม่สบายเดี๋ยวไข้จะขึ้นเอางานจากเอทีสเพลงนี้กับฟีเวอร์นะคะพักเพลงแบดก่อนแล้วกันฟังฟีเวอร์ดีกว่าเจอกัน5 โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟป่าในฝรั่งเศสโหมไหม้ต่อเนื่องประชาชนใน24เมืองรวมทั้งในหมู่บ้านใกล้ชายแดนสเปนต้องอพยพและทิ้งบ้านเรือนแล้วกว่า 10,000 คนไฟป่าในพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสยังคงโหมไหม้ต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนใน24เมืองรวมทั้งในหมู่บ้านใกล้ชายแดนสเปนต้องอพยพและทิ้งบ้านเรือนแล้วกว่า 10,000 คนเจ้าหน้าที่เตือนว่ากระแสลมแรงจะยิ่งทำให้ไฟโหมกระพือและลุกลามอย่างรวดเร็วด้านสหภาพยุโรปได้ส่งเครื่องบินทิ้งน้ำ4ลำจากไซปรัสและสวีเดนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า100นายเข้าช่วยสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยไฟป่าครั้งนี้ได้เผาผลาญพื้นที่บริเวณเทือกเขาพิเรนีสไปแล้วกว่า 28,750 ไร่และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ16คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง4นายทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าทวีปยุโรปกำลังเผชิญภาวะโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกมากกว่า2เท่าทำให้คลื่นความร้อนเกิดบ่อยและยาวนานขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
4: Fora B
3: Fora B
0: Tomorrow
3: Fora B
4: Fora B
3: Fora B ผู้ไข

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติอีกหนึ่งข่าวนะคะวันนี้ที่เห็นภาพความรุนแรงของภัยธรรมชาติและผลกระทบที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีนล่าสุดทางศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติของ

0: จีนก็คาดการว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นมากถึง6ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.8 ลูกและในจำนวนนี้อาจจะมีพายุขึ้นฝั่งมากถึง3ลูกซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.8 ลูกขณะที่ความรุนแรงของพายุไซโคลนก็จะสูงขึ้นด้วยทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้จีนเผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปีนี้นะคะเป็นปีที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะมาเยือนซึ่งอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเป็นตัวก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงขึ้นตามมานั่นเองค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาล
4: ไว้เพื่อแสดงตนเหนือกว่าผู้อื่นไม่ใช่รู้เพื่อที่จะประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและการทำงานคำว่าคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องของการปล่อยไปตามยถากรรมแต่เป็นเรื่องของความพยายามด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: ผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
8: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี

0: ันเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวเรื่องตลาดว่ากาดในเวียงที่มีมาแต่เดิมมี2แห่งคือกาดกลางเวียงและกาดที่ประตูเชียงเรือกหรือประตูท่าแพซึ่งลักษณะกาดหรือตลาดแบ่งออกเป็นกาดเช้าคือตลาดที่มีการนำสินค้าไปวางขายในตอนเช้ากาดลีเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่กาดแรงคือตลาดที่มีในตอนเย็นส่วนกาดก้อมก็คือตลาดเล็กๆที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไม่กี่คนและกาดมั่วเป็นตลาดที่มีการนัดหมายกันเป็นครั้งๆเช่นอาทิตย์ละครั้งสถานที่นัดหมายจะหมุนเวียนกันไปกาดมั่วนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีพ่อค้าแม่ขายมาจากหลายที่นำสินค้าเครื่องมืออุปโภคบริโภคมาวางขายกันมากมาย
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้9กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการจัดการพื้นที่ของสุสานนานาชาติโดยมีนายเบนสวัสดีวัฒน์ประธานสุสานชาวต่างชาติเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตกงสุลกิติมศักดิ์สหราชอาณาจักรอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมาร์กดูเมอร์คณะกรรมการสุสานชาวต่างชาติเชียงใหม่กงสุลกิติมศักดิ์สวิตเซอร์แลนด์นายโตบาโบสคณะกรรมการสุสานชาวต่างชาติเชียงใหม่อดีตกงสุลกิติมศักดิ์ฝรั่งเศสเข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สุสานนานาชาติเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยที่ดินดังกล่าวในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้เป็นที่ดินของรัฐที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและใช้เป็นสุสานฝังร่างของผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติแต่ปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่สร้างอาคารบ้านเรือนหอพักและดำเนินธุรกิจต่างๆส่งผลให้ไม่มีช่องว่างสำหรับการฝังศพชาวต่างชาติทางคณะกรรมการดูแลสุสานสำหรับชาวต่างชาติเชียงใหม่จึงขอให้หน่วยงานรัฐร่วมกับคณะกรรมการดูแลสุสานในการจัดการที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องรับรองชั้น4อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
3: Mass

ชียงใหม่ยิ่งอยากครอบครองมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งจากหายเร็วมากขึ้นเท่านั้นความสัมพันธ์เปรียบเหมือนทรายที่อยู่ในอุ้งมือถ้าแบมือออกปล่อยให้หลวมและอิสระทรายก็จะยังคงอยู่ในมือต่อเมื่อเรากำมือเพื่อไม่ให้ทรายนั้นหล่นจากมือเพื่อครอบครองเอาเป็นเจ้าของเพื่อให้อยู่ในอุ้งมือของเราคนเดียวทรายก็จะค่อยๆหลุดจากกำมือผ่านร่องนิ้วจนในที่สุดก็อาจจะเหลือทรายเพียงหยิบมือเดียว

0: ับหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได้
1: ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความ
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิก้าล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
6: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
8: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
7: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
6: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
9: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ู้ฟังคะในช่วงฤดูฝนเรามักจะพบการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและโรคติดเชื้อไวรัส RSV ซึ่งไวรัสตัวนี้มักจะพบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเป็นหลักจึงมีคำแนะนำนะคะจากนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์กรมควบคุมโรคได้กล่าวแนะนำว่าข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส RSV ของกองระบาดวิทยาพบว่าเชื้อ RSV มักจะเป็นสาเหตุของการเกิดปอดอักเสบรุนแรงในเด็กและผู้สูงอายุด้วยนะคะหากดูลักษณะทางระบาดวิทยาในช่วงที่ผ่านมาจะพบโรคติดเชื้อไวรัส RSV ได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเดียวกับฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นอกจากนี้อาการและการติดต่อมีความคล้ายกันจึงคาดว่าจะเริ่มมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงมากขึ้นในระยะนี้ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากไวรัสจะมีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยอาศัยอยู่ตามวัตถุต่างๆและเชื้อยังแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอหรือการจามเช่นเดียวกับโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆดังนั้นจึงเน้นย้ำให้ประชาชนหรือผู้ปกครองเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยการสร้างความตระหนักแนวทางการป้องกันสำหรับประชาชนทั่วไปมีดังนี้ค่ะ 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 2. เลี่ยงการนำมือที่ไม่สะอาดมาสัมผัสจมูกปากหรือตา 3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนส้อม 4. มันเช็ดถูทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำโดยเฉพาะหลังพบเด็กป่วยและ 5. เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยนะคะคือ 1. หยุดพักรักษาตัวที่บ้านและสวมหน้ากากอนามัยมันทำความสะอาดบ้านเพื่อลดเชื้อ2. ดื่มน้ำมากๆเนื่องจากน้ำจะช่วยทำให้สารคัดหลั่งไม่เหนียวจนเกินไปและ 3. หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นเช่นหอบเหนื่อยซึมลงรับประทานอาหารได้น้อยควรรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ค่ะสายด่วนกลุ่มควบคุมโรคโทร1422

0: ผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องศิรวิทย์วิจิตตปัญญารักษ์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์แบบฉับพลันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทณห้องประชุมชั้น2โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้นจัดโดยสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยครูผู้ฝึกซ้อมค่ะคุณครูสายชนธัญแก้วและคุณครูจิรภาสุภาพันธ์ขอชื่นชมในความสามารถความกล้าแสดงออกไหวพริบและทักษะการใช้ภาษาไทยอันยอดเยี่ยมของน้องศิรวิทย์วิจิตตปัญญารักษ์ด้วยนะคะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
6: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
9: ห้องเชียงใหม
8: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
10: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
8: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
10: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
8: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
11: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
12: จากปี1964จนถึงวันนี
11: ้กว่า50ปี
12: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
11: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
12: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
11: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
12: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
11: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
12: 053-214-410
13: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
11: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
13: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
11: มนนมสด
8: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าเซฟมาดผนึกกำลังกับคาโอลอริเอและชมรม To Be Number One บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาดจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจ่มฟ้าแอนด์คาโอคอเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท ในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจมฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ053-093-447-17-18นะคะ
4: Mass FM Your happiness Our happiness

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage Forabee Products หรือ add ID line @forabee ได้นะคะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา0532177643
0: คุณผู้ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ
4: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
5: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
6: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
4: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
5: กาดมณี
6: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
7: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: Mass FM
4: ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุด Be happy with what you have
8: Be content with what you possess, and you will be the luckiest person.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกอยู่ในระยะที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีน จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening

ไม่นานก็คลี่คลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะอีกไม่นานก็เช้าอีกไม่นานก็วันใหม่แต่ก็จะผ่านวันนี้ไปนี่ฝนตกฉ่ำเลยฝนยังไม่ขาดเม็ดเลยค่ะคุณผู้ฟังเวลาเลิกงานเลิกเรียนจะถึงบ้านกี่โมงกี่ทามก็ไม่รู้แหละสู้ๆกันละกันนะคะงั้นเก่าของ The Peach Band อีกไม่นานก็เช้าและนาคมินกับที่สุดขอบฟ้ามองไปทางดอยสุเทพคือไม่เห็นดอยสุเทพเลยค่ะเพราะว่าฝนตกช่ำตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใครจะขับรถขึ้นดงขึ้นดอยน่าจะไม่เห็นวิวใดๆและถนนจะลื่นมากๆเลยนะคะฝนตกต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันคุณผู้ฟังก็มีผลเหมือนกันค่ะเพราะล่าสุดที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางก็มีการรับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนว่าเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านปังสักที่ตำบลแม่สูนอำเภอฝางนะคะระดับน้ำสูงประมาณ 10-20 เซนส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนประมาณ10หลังคาเรือนเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็มาเป็นที่แรกเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของน้ำท่วมในปีนี้แต่เท่าที่ดูนี่ถ้าเกิดฝนตกไม่หนักแล้วก็ไม่มากประมาณแบบนี้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาในการเกิดน้ำท่วมขังในส่วนของตัวเมืองนั่นเองค่ะจะมีน้ำรอการระบายบ้างบางจุดขับรถฝากให้ระมัดระวังเห็นน้ำขังตรงจุดไหนหรือว่าน้ำล้นแถวๆข้างทางก็อย่าไปขับเร็วเพราะว่าคนเดินมอเตอร์คนเดินถนนคนขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะเปียกได้นั่นเองนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันเหมือนเดิมทุกเย็นของเราค่ะปานธนพรเพลงนี้บ้างสองกายหัวใจเดียวค่ะ

คืนฝนโปรยนะคะงานเก่าของโฟร์ดนรมนจิวังกุลเพลงเก่ามากจริงๆนะคะคืนฝนโปรยนอนฟังเสียงฝนแบบสบายๆซึ่งจริงเขาบอกว่าการได้ฟังเสียงฝนก่อนนอนหรือว่าระหว่างที่เรากำลังจะเคลิ้มนอนเนี่ยมันทำให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นเป็นแบบทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปช่วงนี้ต้องบอกว่าเปิดแอร์นอนแล้วถึงจะนอนหลับได้เพราะว่าบางทีฝนตกก็จริงแต่ว่าใช่ว่าจะเย็นนะมันจะมีความร้อนอบอ้าวทำให้เรานอนไม่หลับได้เพราะฉะนั้นเปิดแอร์นอนหลับสบายแต่ค่าไฟก็ว่ากันอีกทีแต่ช่วงนี้แอร์ทำงานไม่หนักมากก็น่าจะไม่กินไฟเยอะเท่าไหร่คุณผู้ฟัง 17:26 นะอยู่ที่การในช่วงเย็นมาพร้อมกับรถคันใหม่ที่คุณได้เป็นเจ้าของกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลนะคะมิสูแสงชัยค่ะเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิ Outlander PHEV New Pajero Sport New Atlas New Mirage New กระบะ Triton Expander และ New Expander Cross ด้วยค่ะที่โชว์รูมของมิสูแสงชัยทดลองขับรับของที่ลึกๆฟรีนอกจากนี้นะคะออกรถมิซูบิชิรับสิทธิพิเศษมากมายจากเราเลือกได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0% และยังดูแลกันในส่วนของการเดินทางฟรีประกันภัยชั้น1นะคะฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะถึง5ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมเทสต์ได้กันได้ทุกรุ่นของมิซูแสงชัยนะโชว์รูมแม่โจ้ค่ะก่อนถึงแยกรวมโชค0532625555โชว์รวมแม่เหี่ยก่อนถึงแมคโครหางดง0534478888ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมของเราที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฝนตกฝนพรำก็ต้องฟังเพลงฝนนี่แหละนะจะได้อินกับบรรยากาศเพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะเจอรถติดแน่นอนพี่แผนเพลงนี้กับฟ้ายังมีฝนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่า

0: จีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

จะวันอะไรก็สุขใจเพราะมีเธอนะคะแค่มีความสุขแล้วค่ะจะวันไหนๆก็แฮปปี้ได้วันนี้วันศุกร์นะคะกันจากไทยธนาวุฒิเพลงประจำวันถ้าเกิดไม่ลืมนะเพลงนี้พี่ตื่นจะชอบหยิบมาเปิดให้ฟังกันนะคะเพราะไหนเขาก็ทำเพลงเกี่ยวกับวันศุกร์มาแล้วจริงๆแล้วคำว่าศุกร์ในเพลงนี้ไม่ใช่สคศาลาแล้วก็สระอุกรอเรือกอไก่รอเรือกลันตะละยังใดแต่ว่าเป็นความสุขที่หมายถึงความสุขแฮปปี้สวเสือสระอุแล้วก็ขอไข่คือชื่อความสุขแบบนี้มันก็ทำให้เราแฮปปี้ได้กับวันศุกร์วันที่ฝนฉ่ำมากๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและทุกเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับความมั่นใจและความสวยใครๆก็อยากจะดูดีอย่าลืมนะคะให้ยูเชียงใหม่เราพร้อมให้คุณได้มั่นใจกับวิกผมสวยๆมากมายหลายแบบทีเดียวค่ะหลายคนก็อยากจะได้วิกผมที่ใส่แล้วดูดีและมั่นใจต้องที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกผมแบบไหนผมสั้นผมยาวของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงมีครบเลยทีเดียวคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองใส่ไม่ยากด้วยค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าไม่ร้อนไม่หลุดแน่นอนเรามีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีปรึกษาลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าไปดูของจริงได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวีคได้เลยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9:30 น.ถึง19:00 น.ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613ให้อยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมให้อยู่เชียงใหม่อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราได้ซึ่งจะมีให้คุณได้เลือกหลายแบบมากๆเลยทีเดียวจะผมสั้นผมยาวจะผมสีแบบไหนก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวอย่าลืมตามไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่วิกผมของไฮยูเชียงใหม่ได้นะคะท้องฟ้ามันครึ้มต้องเพลงนี้เลยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยกับเสียดาย

ปลายทางในคุณผู้ฟังกันเก่าของ Body Slam นั่นเองค่ะปลายทางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ก็คือขับบ้านอยู่วันนี้ฝนตกนะคะก็น่าจะทำให้ชุ่มชื่นกันไปแต่มันจะเป็นเย็นของวันศุกร์ไงวันศุกร์ที่อาจจะมีแบบนัดเพื่อนๆหรือว่าอยากจะชิลๆพาครอบครัวไปนั่งทานโค้งทานข้าวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะเราพร้อมให้บริการเติมทุกความสุขของคุณได้นะคะฝนตกแค่ไหนก็สบายเพราะว่าร้านเราเปิดให้บริการและมีที่ให้คุณได้นั่งพักผ่อนชิลๆสบายๆส่วนในสวนอาจจะไม่เหมาะในวันนี้ค่ะนั่งโซนระเบียงบ้านแล้วก็โซนห้องแอร์ได้และที่สำคัญมาทานเมนูอร่อยของร้านเรากับเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟกันดีกว่าค่ะสดสุดร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยซึ่งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟรสจัดจ้านอัดแน่นด้วยรสชาติจากทะเลลึกสดน้ำซุปร้อนๆคล่องคอมากๆอร่อยทุกคำพลาดไม่ได้ที่จะสั่งเมนูนี้มาทานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเหมาะกับอากาศในวันนี้มากๆวันที่ฝนพรำปลาเต่าเต้ยสักหม้อหนึ่งนี่ฟินเลยนะคะหรือว่าจะเป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะความอร่อยสุดลับเฉพาะของทางร้านปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในปลาหมึกไข่ผัดกระปินะปลาหมึกแดดเดียวเคี่ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นของเราทางกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆปูทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็มีเมนูอื่นอย่างเช่นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองและอื่นมากมายเนื้อปูหล่นก็ได้ทานค่ะคุณผู้ฟังแวะไปกันได้ต้มยำกุ้งก็แซ่บสุดๆหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยนางรมสดและอื่นเยอะเลยทีเดียวนะคะตามไปอร่อยได้กันได้ทุกวันและทุกเย็น17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาพิกัดของร้านเราอยู่ที่7 ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมเปิดให้บริการทุกวันนะคะ17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่063-525-1719ค่ะ063-525-1719และติดตามเราดูรีวิวเพิ่มเติมอยากจะเห็นหน้าตาว่าปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเป็นยังไงพี่เต๋ออธิบายไปอาจจะยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงต้องเข้าไปดูใน TikTok แล้วก็ใน Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสแล้วคุณจะรู้ว่ามันน่าทานสุดๆจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงั้นกล่าวของ W เพลงนี้ส่งท้ายกับเพลงนี้นะคะรักฉันเพราะอะไรเพราะแต่ละคนจะมีความรักหรือว่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆอย่าลืมเริ่มต้นกับการรักตัวเองและดูแลตัวเองเยอะๆเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใครที่มีความรู้สึกว่าป่วยง่ายเหลือเกินเจอน้ำฝนไปรีบเข้าบ้านอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยทำร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้จะได้ไม่ป่วยกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทานอะไรร้อนๆเนี่ยดีแน่นอนอย่างเช่นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟที่ท่าจีนนี่ดีต่อสุขภาพจริงๆแนะนำเลยนะคะส่งท้ายด้วยงานของ W เพลงนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันช่วงบ่ายเลยทีเดียวและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight W กับรักฉันเพราะอะไรนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์ด้วยนะฝนที่ตกพรำพรามาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานและวันนี้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับเย็นวันนี้การจราจรน่าจะหนาแน่นครับข้างทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งก็คือต้องฝากคุณฟังด้วยฝนตกถนนลื่นผิวจราจรด้านข้างมีน้ำเชื้อแฉะนะฮะแล้วก็มืดด้วยฉะนั้นขับรถเพิ่มความระมัดระวังเคารพกฎจราจรอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขามีหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์นะครับเลยเซ็นทรัลพาร์คเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งนะฮะกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดการ์ดฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับคุณผู้ฟังและช่วงนี้นะครับพอยต์350แลกได้ร่มสวยๆวัสดุชั้นดีเป็นของแถมพิเศษจากชาบูกุทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับ19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับศูนย์วอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่แบบอยากจะหาที่ที่สนุกสนานไปเมื่อไหร่ก็อบอุ่นแน่นอนผมบอกได้เลยที่นี่ The Best in Town ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างช่วงเวลาและช่วงความสุขทุกคนมารวมอยู่กันที่นี่ไม่ว่าจะอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำที่เมนูหลากหลายแล้วก็ราคาสุดประหยัดรวมทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ที่จัดเต็มตลอดทีเดียวสุขเสาร์นี่แบ็ครูมสนุกเข้าไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะใครชอบหลากหลายสไตล์ทั้ง3เวทีแล้วก็เชิญได้เลยที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเจอได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับกับเรดิโอทวายไลน์ 92.0

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ไม่มีอะไรมากมายนะคุณฟังในหน้าฝนเนี่ยโอ้โหอย่างนี้นะช่วงวันหยุดอยู่บ้านดูทีวีฮะผมว่าดูกีฬาไปนะฮะหาอะไรที่ทำให้รู้สึกสบายๆไม่เครียดนะช่วงนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยนะช่วงนี้หน้าฝนมาแบบนี้อันนี้ก็เห็นใจคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายนะถ้าเจอฝนเยอะๆแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่เพียงแต่ว่าสมัยนี้มันก็จะมีระบบของออนไลน์สั่งมีไรเดอร์มาส่งถึงบ้านนะส่งเสริมให้เราไม่อยากจะไปไหนหนักเข้าไปจากกว่าเดิมไม่ได้ซ้ำไปนะฮะงั้นก็ทำตัวสะดวกนะฮะไม่ยุ่งยากอีกอย่างนึงถ้ามีเวลาก็ลองทำอะไรเองที่บ้านนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้ความสุขไปอีกแบบนึงกรณีที่ฝนมันตกแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนเนี่ยนะฮะลองขยับทำเมนูเล็กๆง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับเป็นเมนูใหญ่ๆพอทำเริ่มสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวคุณฟังติดใจแล้วอยากจะทำบ่อยๆเลยทีเดียวในช่วงวันหยุดฝนตกแล้วก็แหมเป็นอะไรที่ไม่อยากออกนอกบ้านลองดูนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับRadio Twilight.

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังมิกซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณฟังต้องลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมาถึงช่วงท้ายแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่เพราะไม่มีน้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปริศนาถขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

0: ได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทำน้ำตกทำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
2: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่เราเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการณ์ได้ว่าการหุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่ครอบบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
3: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะ

0: มอนพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
1: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันทรุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้เป็นสัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวนี้มันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆแหละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
0: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
2: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรกากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุด

0: มีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อที่เสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพ สร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC 3ในประเทศเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

ให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จาก

0: การตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบุโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกปวงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชคพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือน และแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอปิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพ
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Professional.
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันศุกร์เย็นฉ่ำทั้งวันเลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับรายการทอล์กในวาไรตี้เอาข่าวสารสาระบันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับ

เตือนเรื่องน่ารู้ต่างๆเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วง Variety Talk ครับอัปเดตข่าวสารข้อมูลบนโลกออนไลน์คุณผู้ฟังที่ไม่ค่อยได้มีเวลาอัปเดตข่าวสารมาคุยกันทุกคืนนะครับ20:10 น.ถึง20:00 น.จันทร์ถึงศุกร์เรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังไว้ในช่วงที่2ครับเอามารวมๆกันเหมือนยับใหญ่เลยนะครับสนุกๆ นะครับอย่าไปซีเรียสขอต้อนรับคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณพิบูลเทพประธานสวัสดีนะครับคุณหนิงหนิงนะครับสวัสดีครับคุณ be happy good evening นะครับคุณเอกลินพิสฟูวันศุกร์ชุ่มฉ่ำของจริงใช่ครับคุณสรพงษ์พงษ์กพันธ์ชาตรีสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณชุตาสวัสดีนะครับคุณนายราตรีสวัสดีนะครับวันนี้ฝนฉ่ำทั้งวันเลยจริงๆนะครับคุณวันศุกร์มาวันนี้วันศุกร์นะครับสวัสดีคุณวันศุกร์นะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับหลายคนบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงนะไม่ทิ้งนะครับวันนี้ฉ่ำทั้งวันเลยนะครับคุณฟารานคุณกุ้งครับคุณแม่จันทารอเชียร์ตลอดแน่นอนครับกดไลค์รัวๆเลยครับคุณอัศวินก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยครับคุณอัศวินนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงแรกของรายการช่วงเชียงใหม่ทอครับสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ

0: www.furama.com ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: เชียงใหม่ทอล์คนะฮะคุณฟังครับมีใครเข้ามาเพิ่มไหมจะได้ทักทายกันก่อนนะครับโอเคนะครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีจ้านะครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับยูเซอร์หมายเลขต่างๆนะครับคุณสายเกสวัสดีนะครับคุณวังครับอากาศนะครับวันนี้โดยเฉพาะภาคเหนือนะครับก็เป็นไปตามพยากรณ์เมื่อวานนี้ครับคือฝนฉ่ำทั้งวันเลยวันนี้ไม่มีแดดออกเลยนะครับฝนฉ่ำแล้วก็ตกแบบปล่อยๆนะครับไม่หนักมากนะครับแต่ว่าตกทั้งวันตกปล่อยๆทั้งวันนะครับก็ฝั่งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้ก็ฉ่ำทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับภาคเหนือเราวันนี้ฝน 60% นะครับภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพปริมณฑล 40% ภาคใต้อ่าวไทย 30% ครับภาคกลาง 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40%นะครับเหนือยังฉ่ำอยู่แล้วก็ดูจากแผนที่อากาศเมื่อกี้วันพรุ่งนี้ก็น่าจะอีกวันหนึ่งนะครับน่าจะอีกวันหนึ่งเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเตือนแบบที่มันจะซีเรียสนะครับยังไม่ได้มีขนาดนั้นเพียงแต่ก็แจ้งเตือนเรื่องของคลื่นลมนั่นเองนะครับคลื่นจะสูงประมาณ 1-2 เมตรอะไรเงี้ยประมาณนั้นเรือเล็กก็พิจารณาดูในเรื่องของความปลอดภัยของการออกจากฝั่งด้วยก็แล้วกันนะครับสภาพอากาศนะครับภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นตามแผนที่อากาศนะครับที่คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานกับวันก่อนนะครับพายุไต้ฝุ่นบาวีก็มีแนวโน้มว่าจ่อจะจู่โจมไต้หวันตอนนี้ไต้หวันก็ทำใจรอแล้วนะครับเพราะว่าลูกมันใหญ่มากนะครับครอบคลุมเกือบทั้งเกาะแล้วก็จะขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนนะครับ11-12นี้จะไม่เคลื่อนกับประเทศไทยนะครับแต่ท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ตรงโน้นนะทางจีนกับไต้หวันหรือท่านที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปโซนนั้นพอดีนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะครับวันนี้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศของหลายประเทศนั้นแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กำลังจะเดินทางไปไต้หวันไปแล้วอย่างที่ญี่ปุ่นก็ยกเลิกไปแล้วนะครับลูกนี้ลูกใหญ่มากคุณฟังไอ้บาวีเนี่ยฮันบอกพายุบาวี นะชื่อไปเป็นนักร้องไทยซะงั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยครับคุณฟังครับวางแผนการเดินทางให้ดีคุยกันเรื่อยๆครับคุณวังวันนี้มันสุกนะครับไม่อยากซีเรียสแต่มันก็มีข่าวมาให้เติมให้ตามตลอดเวลานะครับนี่ก็มีข่าวไม่ค่อยดีมาเกิดขึ้นนะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนในที่กาญจนบุรีเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นโรงเรียนดังทุกครั้งเลยโรงเรียนไม่ดังไม่ได้หรอโรงเรียนดังกาญจนบุรีนะครับมีข่าวว่านะครับไปขืนใจเด็กหญิงเด็กลูกศิษย์ตัวเองอ่ะ11 คนก็นับรวมๆกันก็คือเป็น100 ครั้งเลยนะครับมีเด็กหญิงที่ถูกกระทำเนี่ยมีอายุตั้งแต่10-15 ปีบางคนถูกกระทำตั้งแต่อยู่ชั้นป.3แล้วก็มีการข่มขู่ว่า อย่าบอกใครไม่งั้นจะตัดไม่ให้ทุนการศึกษานะครับคือพ่อแม่ก็รุ่นมาโอ้โหนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าข่าวนี้มันจริงเท็จอย่างไรจะมีการติดตามยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันผมเป็นถึงระดับผอ.นะผอ.นี่เป็นหัวหน้าครูทั้งโรงเรียนนะนะในส่วนของอากาศอีกสักนิดนึงนะที่บอกว่าเอลนีโญจะแล้งรุนแรงในรอบ40ปีซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะครับจากภาพพายุจากภาพอินโฟกราฟิกต่างๆเนี่ยมันจะใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับคือช่วงสัปดาห์หน้านะคุณฟังนะครับจากภาพที่เขาผลจากการเขาเรียกว่าซิมูเลตเนี่ยนะครับก็คือจำลองภาพออกมาเนี่ยช่วงสัปดาห์หน้าจะมีพายุเข้า3ลูกเชื่อมร่องมรสุมผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเน้นๆครับสัปดาห์หน้านะประเทศที่เสี่ยงจะเกิดพายุจะเกิดนั้นพวกรุนแรงครับพม่าไทยลาวเวียดนามจีนตอนใต้ไต้หวันอันนี้คืออยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมดเลยนะครับออกชัดเจนเลยครับบอกว่ามันแปรปรวนมากตอนนี้ต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแบกจำลอง ECMWF กับ GFS ในเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับก็บอกว่าการวิเคราะห์เส้นทางว่าที่พายุลูกต่อไปเนี่ยนะครับจะเข้าเวียดนามแล้วก็จ่อว่าจะส่งผลกระทบกับไทยตอนบนหนักมากช่วงวันที่21-23กรกฎาคมนี้นะครับนี่ภาพซิมูเลตออกมานี่คือน่ากลัวจริงๆนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็มีลุ้นคุณฟังครับตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาเขาบอกมีการบันทึกภาพไว้ว่ามีท้องฟ้านี่เป็นสีแดงแดงจริงๆนะแดงเป็นสีเลือดเลยนะครับแล้วก็จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตามมาหลายๆพื้นที่หลายบริเวณนะครับนี่เป็นเรื่องของพายุนะพายุแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองน้ำไหลเชี่ยวไหลกากเนี่ยก็มีข่าวว่าในช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับคณะพระธุดงจากจังหวัดระนองไปธุดงเข้าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่อำเภอวิภาวดีสุราษฎร์ธานีช่วงคืนที่ผ่านมานี้นะครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแพแตกนี่จมหายไปกับกระแสน้ำเชี่ยวนะครับล่าสุดรายงานล่าสุดเหลือพระอีกหนึ่งรูปที่ยังหาไม่เจอนี่เราก็เตือนแล้วว่าช่วงฤดูมรสุมอย่างเงี้ยอันไหนที่มันเลี่ยงที่มันเป็นน้ำเป็นเหวเป็นน้ำตกเป็นป่าไปอะไรเนี่ยขอให้เว้นนะขอให้เว้นเพราะว่าน้ำป่ามันมามันไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้ามาก็มาเลยแล้วมันจะแรงมากนะครับไม่ทันช่วยไม่ทันนะครับใครจะช่วยไต้หวันครับคุณผู้ฟังนะครับ pray for Taipei นะครับ pray for ไต้หวันนะครับไม่อยากให้มันสูญเสียมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ดราม่าในเรื่องของงบนะคุยก็เรื่องน้ำอากาศถ้าคุยเรื่องนี้ไปอีกนิดนึงแล้วกันงบบอกว่างบน้ำงบแก้ไขแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมที่หาดใหญ่ปี70เนี่ยถูกตัดเกือบหมดเหลือแค่เรือยาง4ลำ10ล้อ3คันถนน1สายนะครับนายกแป้นก็บอกว่างบเทศบาลเหลือแค่42ล้านไม่ใช่200ล้านตรวจสอบได้นะฝั่งรัฐบาลเขาออกมาโต้นะครับบอกว่าใครพูดโกหกกันแน่ประมาณนี้นะครับพูดฟังครับเมื่อวานนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ดูแล้วก็เป็นห่วงเพราะมันโกงมันทุจริตมันช่วยเหลือคนจีนตั้งแต่รัฐฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลจนถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนในการร่วมกันสวมสิทธิ์ตอนนี้ที่เขาไปตรวจเจอนะครับคุณผู้ฟังมีอย่างน้อย เด็กทารกชาวจีนอย่างน้อยนะที่แค่เจอตอนนี้164คนที่พ่อแม่เนี่ยอุ้มท้องมาคลอดในโรงพยาบาลเอกชนของไทยวิธีการที่เขาทำคือพ่อตัวจริงจะสมรู้ร่วมกับแม่เด็กที่เป็นคนจีนด้วยกันเนี่ยนะครับให้ภรรยานั้นมาจดทะเบียนสมรสหลอกกับผู้ชายคนไทยยอมจ่ายค่าจดทะเบียน 30,000 บาทให้กับผู้ชายคนไทยที่ยอมรับรองเป็นพ่อของเด็กให้ที่แม่ชาวจีนตั้งใจมาคลอดที่เมืองไทยเนี่ยนะครับพอเด็กคนนี้การรับรองว่ามีพ่อเป็นคนไทยพ่อปลอมเนี่ยนะอยู่ในสุติบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กก็จะได้สัญชาติไทยไปโดยอัตโนมัติทั้งที่พ่อแม่เป็นคนจีนอันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นการเสียอธิปไตยแบบเงียบคือไอ้คนจีนพวกเนี้ยคือนั่นรู้ว่าถ้าลูกเขาได้เป็นสัญชาติไทยเขาจะได้สิทธิ์เป็นเด็กไทยทั้งที่เป็นคนจีนทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับถ้าไม่ถูกจับได้ซะก่อนนะพอเด็กโตขึ้นก็รับราชการได้เลยทีนี้มีสิทธิ์ซื้อขายและเป็นคนที่ดีขายได้ทำธุรกิจได้ไม่ต้องใช้นามินีนี่ตอนนี้เบื้องต้นนะที่จับได้นะ164คนคลอดใน5โรงพยาบาลเอกชนจับตัว DNA แล้วกับพ่อที่มีชื่ออยู่ในสูติบัตรเนี่ยหรือว่าหนังสือรับรองบุตรเนี่ยนะครับก่อนเป็นพ่อเทียมอยู่แล้ว DNA มันก็ไม่ตรงอยู่แล้วนะครับ19คนที่รับจ้างมาเป็นพ่อปลอมๆเนี่ยที่เหลือคือมันมีเยอะกว่านี้ที่เหลือยังหนีครับมีพนักงานโรงพยาบาลรายหนึ่งรับเป็นนายหน้าจัดการเรื่องนี้ครับก็คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนออกเอกสารรวบรวมเอกสารส่งไปที่เขตที่รับแจ้งเด็กเกิดแล้วก็ที่เขตก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งครับรับทำเอกสารรับรองและเอกสารสมรสทิพย์ปลอมหมดตอนนี้กรมการปกครองแล้วก็ตำรวจครับกำลังตามหาคนไทยที่เหลือมาดำเนินคดีแล้วก็จัดสอบสวนต่อครับว่าโรงพยาบาลรู้เรื่องดังกล่าวด้วยหรือเปล่าคือโรงพยาบาลอ่ะคนเขาเยอะโรงพยาบาลรู้ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าไอ้เจ้าหน้าที่คนที่เป็นคนจัดการเอกสารเนี่ยมันรู้แน่ๆแต่ทีนี้เขาก็ต้องสาวต่อว่ามันใช่คนนี้คนเดียวหรือเปล่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้มันทำกันโขงโจงแจ้งขนาดนี้ถ้าไม่ถูกจับได้มันก็ได้ไปเรื่อยๆจะมีตัวใหญ่ที่รู้เรื่องมากกว่าคนนี้หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่คนเดียวหรอกนะครับคดีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันตรายกับความมั่นคงของชาติในวันข้างหน้าแน่ๆคือถ้าไม่ปราบให้สิ้นเลยนะครับส่วนเด็กทารกก็เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะนะเขาจะคืนความเป็นลูกชาวจีนให้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าทำเรื่องเป็นว่าพ่อแม่มาทำคลอดในไทยเขานั่นเองจากนั้นก็ให้ญาติมาดูแลระหว่างดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะครับขอบคุณข้อมูลเรื่องนี้จากข่าวสามมิตินะนะฮะแล้วก็คุณธีรฟ้าอากาศก็เอามาช่วยเผยแพร่นะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเนี่ยบางข่าวก็บอกว่าอาจจะมีถึง 5,000 คนนะเด็กโอ้เยอะมากจะได้เป็นคนไทยครับแต่พูดไทยไม่ได้พ่อแม่ก็พูดไทยไม่ได้แต่ได้สัญชาติไทยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ดูทำมานานแล้วครับมันเพิ่งไม่ใช่เพิ่งมาทำหรอกมันทำเป็นกระบวนการและทำมานานแล้วพยายามจะฝังรากลึกเอามาสวมสิทธิ์มาอะไรอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าแต่มีแต่คนจีนนะคุณฟังก็เราก็เคยเห็นอยู่ว่ามันมีการจับเรื่อยๆอ่ะทั้งปลัดบ้างทั้งไรบ้างเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝ่ายทะเบียนราษฎรของแต่ละอำเภอหรือว่าอำเภอที่อยู่ตามชายขอบชายแดนต่างๆน่ะสวมสิทธิ์บัตรให้ชาวต่างด้าวอ่ะเอาเป็นสวมสิทธิ์บัตรเป็นคนไทยอ่ะนะครับก็จับได้ตลอดมันไม่หมดหรอกครับแต่ถ้าเราไม่จับเลยมันจะยิ่งพอกพูนทวีคูณขึ้นต้องรีบจับรีบสกัดให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือหลุดเล็ดรอดให้น้อยที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นการปรามไม่ให้คนมันกลัวที่จะทำอย่างนี้ในอนาคตมาหมดครับพม่าไทยใหญ่มีหมดนะครับสวัสดีครับ DJ พี่เตือนครับพี่เตือนวันนี้ฝนตกเย็นสบายนะฝนตกเย็นสบายพี่เตือนน่าจะอยู่ที่บ้านพักแล้วตอนนี้นะครับสแตนบายอยู่ที่ สถานีตั้งแต่เช้านะพี่เตือนกับพี่เอกนะครับน่าชื่นชมมากตั้งแต่เช้าจนถึง 6:00 น.สแตนบายนะครับแลเรื่องของระบบดูแลเรื่องของผังรายการต่างๆครับจนเป็นเชียงใหม่เรดิโอมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพี่เตือนมากพี่เอกด้วยนะครับคุณฟังครับที่แม่อายมีประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องความชื้นของดินอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเตรียมพร้อมนะคุณฟังคนที่บ้านที่อยู่ในบริเวณแบบนี้นะครับที่ลาดเชิงเขาที่มีทางน้ำไหลผ่านที่เคยมีประวัติน้ำท่วมน้ำขังดินโคลนถล่มอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะมันเคยท่วมแล้วแสดงว่ามันเป็นที่ต่ำพอเป็นที่ต่ำเลยคือน้ำยังไงมันก็ไหลไปรวมกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับท่านต้อง เตรียมพร้อมที่ฝางก็ท่วมขังนะครับที่บ้านปางสักตำบลแม่สูนอำเภอฝางก็น้ำสูงประมาณ20เซนนะครับผมมีลิงก์ข่าวอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นลิงก์ข่าวจาก cm108.com นะครับเรื่องของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ระบบออนไลน์มันเป็นศูนย์กลางกันหมดนะครับอันนี้ขอบคุณนะห้างชาวลิซเดย์นะกรุณาส่งลิงก์ข่าวนี้มาให้ผมก็ฝากเผยแพร่เลยแล้วกันจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรประชาสัมพันธ์ว่าเขาเตรียมที่จะเปิดระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนนะครับเปิดให้บริการ15กรกฎาคม69เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th นะครับก็ใช้ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้นะครับหรือจะเลือกรับผลได้นะครับจากทางอีเมลก็ได้นะครับยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ก็ได้นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยครับเหมือนเราสมัครซื้อของนะก็เข้าเว็บไซต์นี้กดเลือกการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อนามสกุลออนไลน์แล้วก็ยืนยันตัวตนได้2วิธีนะครับยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ยืนยันตัวตนผ่านเลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็ชำระเงินนะครับผ่านระบบบิลเพย์เมนต์นะครับเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งแล้วก็รอรับผลทางอีเมลก็รับได้ทุกที่ทุกเวลาในอีเมลเราไปเปิดตรงไหนก็ได้เราก็ต้องมีพาสเวิร์ดในการเปิดอีเมลเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็รับผลด้วยตัวเองได้นะครับที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ถึง10พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศของเราก็พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่หน้าสนามกอล์ฟลานานะครับครับที่เป็นอาคารของโรงพักช้างเผือกหลังเดิมนะครับหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับไปพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบประวัติอะไรครับมาพบกีซ่ามันก็ต้องพิมพ์มือที่นั่นอยู่แล้วครับรู้จักดีแล้วนะครับประจำมันขอบคุณนะครับ CM 108ขอบคุณนะห้างชาวลิศส่งลิงก์ข่าวมาให้ดูซิมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของท้องถิ่นสักนิดนึงนะครับมันติดตามกันเยอะมากว่าจะหลุดจะรอดจะอะไรยังไงไหมมีเพิ่มไหมนะครับความคืบหน้าครับตอนนี้ล่าสุดกระบวนการตรวจสอบนั้นเสร็จสิ้นครบแล้ว 100% จากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการบรรจุทั้งสิ้น 14,988 รายยอดเรียกบรรจุ 15,520 รายไม่มารายงานตัว532รายนะครับบรรจุไปแล้ว 14,988 รายพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติคือคะแนนที่ประกาศตรงกับกระดาษคำตอบ 9,217 รายอ่านนี้ท่านก็ได้รับการบรรจุก็ท่านก็เป็นข้าราชการโดยสมบูรณ์ตามขั้นตอนนะครับคิดเป็น 61.5% ขณะที่กลุ่มที่มีข้อผิดปกติคือกระดาษคำตอบตรวจออกมาแล้วคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศ 5,372 รายคิดเป็น 35.84% และยังมีอีกกลุ่มด้วยนะครับคุณฟังกลุ่มที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อรอตรวจสอบเพิ่มอีก399รายเ ้า399รายนี้นะครับผิดไปปกติทั้งหมดอาจจะเอาสัก400ก็แล้วกันก็ 5,700 กว่ารายครับที่อยู่ในข่ายทุจริตร่วมมือกันทุจริตเป็นขบวนการนะคะแนนคาดเคลื่อนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมั่งๆคะแนนผิดปกติคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10คะแนนคือมันไม่เข้าเกณฑ์สักอย่างแต่สอบผ่านแต่มีรายชื่อว่าเป็นผู้สอบผ่านนะครับทีนี้พอแยกตามรายศูนย์สอบทั่วประเทศ10แห่งเจอว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสและมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงที่สุดคือศูนย์สอบภาคเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์สอบภาคเหนือ1มีอัตราความปกติสูงถึง 79.15% รองลงมาคือศูนย์สอบภาคเหนือ2พิษณุโลกมีอัตราความปกติสูง 72.9% ในทางกลับกันครับศูนย์สอบที่พบอัตราส่วนผิดปกติพุ่งสูงจนน่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้2ที่จังหวัดสงขลาอัตราความผิดปกติสูงถึง 75.96 สวนทางกันเลยนะครับนะต่อมาศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชครับความผิดปกติสูงถึง 74.09% นะครับแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษนั้นไม่ถึงขั้นต่ำสูงสุดที่สุดในประเทศถึง691รายนะครับนี่เราถ้าเราตรวจไม่เจอนะเราจะมีข้าราชการที่เริ่มทุจริตตั้งแต่การเข้ามาบรรจุตั้งแต่ก่อนเข้ามาบรรจุถึงเกือบ 6,000 คนแฝงตัวอยู่ในส่วนราชการท้องถิ่นทั่วประเทศหนักเบาน้อยมากว่ากันไปพื้นที่ที่ตรวจเจอณวันนี้นะก่อนหน้านั้นมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้บรรจุไปแล้วสาวถึงสาวย้อนหลังไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับและ 7,000 คนนี้ไม่ใช่อีก 5,700 คนนี้อนาคตข้างหน้าท่านว่าเขาจะซื่อสัตย์ในอาชีพไหมซื่อสัตย์ต่องานราชการไหมบรรจุเข้ามาวันแรกก็โกงแล้วก่อนบรรจุได้สามารถโกงแต่ก่อนบรรจุนะครับก็ต้องมีการถอนทุนคืนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุกับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องของการเรียกรับค่าหัวคิวก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีจริงถูกจับบิ๊กเต่าจับได้คาหนังคาเขาตั้งหลายท่านในระดับผอ.ขึ้นไปก็มีระดับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าช่างก็มีเยอะแยะหลายๆก็เห็นกันอยู่นะครับเนี่ยระบบราชการไทยมันเป็นอย่างเงี้ยงบราชการเรามันเยอะท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบราชการเนี่ยทำไมราคามันถึงแพงกว่าราคาตลาดหรือว่าราคากลางพอไปตรวจสอบก็บอกว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบก็ใช่แต่ท่านฉลาดพอที่จะทำให้ถูกต้องตามระเบียบอยู่แล้วนะครับแต่ความเหมาะสมของราคาที่ท่านเอาไปนะทำไมงบหลวงทำไมราชการต้องซื้อของแพงกว่าเอกชนเสมอมันน่าแปลกใจแล้วก็กล้าจะไปถามสาวลึกๆไหมว่าคนที่เขาเอาของมาขายให้ราชการเนี่ยเขาได้รับเงินตามใบเสนอราคาหรือว่าใบจัดซื้อจัดจ้างนั้นจริงหรือเปล่าหรือได้รับน้อยกว่าและถ้าได้รับน้อยกว่าส่วนต่างหายไปไหนนี่ข้าราชการนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคนดีๆก็มีแต่ที่มันเป็นข่าวในส่วนใหญ่นี่มันแหมนะไม่รู้จะพูดคำไหนดีนะครับเนี่ยเรื่องของประกันสังคมเนี่ยก็ยังยักแย่ยักยันนะยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะหมดเขตการลงทะเบียนวันที่15นี้แล้วนะพุธหน้านี่แหละนะครับนี่บอกขั้นตอนการลงทะเบียนนี่ยุ่งยากมากสำหรับนายจ้างนะเดี๋ยวว่านายจ้างที่เป็นนิติบุคคลกรรมการทุกคนเต็นรับรองอะไรยุ่งยากมากนะครับยุ่งยากมากนะมีท่านอาจารย์มิกกี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์อาจารย์มิกรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามอา าจารย์วิชากฎหมายภาษีอากรแล้วก็ CEO ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน iTax โพสต์ไว้ใน Facebook บอกว่าตอนจะเอาเงินรู้จักผู้ประกันตนทุกคนแต่พอจะใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมทำเป็นจำไม่ได้ต้องมายืนยันตัวต้องมายืนยันสิทธิ์ก็จริงของเขาจริงขออาจารย์นะนะครับตอนจะเก็บเงินเขานี่รู้จักเขาหมดรู้หมดว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนต้องเก็บเงินเขาเท่าไหร่เมื่อไหร่ตอนเขาจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนต้องแสดงยืนยันตัวตนความถูกต้องเหมือนเตะสกัดขาเขาทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่สะดวกที่สุดในการที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันทำกันเป็นทีมนะเป็นขบวนการนี่ไงประกันสังคมทีมประกันสังคมก็น่าเขาโพสนะครับการลงทะเบียนของนายจ้างนี่ยุ่งยากนะครับคำเตือนนิติบุคคลที่กรรมการในหนังสือจดทะเบียนมีมากกว่า1คนต้องมีหนังสือมอบหมายคนละอย่างกับหนังสือมอบอำนาจนะครับนะหนังสือมอบอำนาจคือมอบอำนาจให้ท่านไปดำเนินการแทนผมแต่มันจะมีอีกอันนึงต้องมีหนังสือมอบหมายด้วยนะมอบหมายให้ท่านไปทำการแทนผมด้วยนะแล้วก็มอบอำนาจด้วยมันซ้ำซ้อนหนังสือมอบหมายนี่คือต้องลงชื่อกรรมการทุกคนที่มีอยู่ในชื่อของหนังสือจดทะเบียนพร้อมพยาน2คนทำยังไงก็ได้ให้ยุ่งยากที่สุดให้นายจ้างเบื่อแล้วก็ ไม่ไปละช่างมันเถอะยุ่งยากเนี่ยเข้าทางเลยนะครับทางด้านประกันสังคมก้าวหน้าก็บอกว่าแนะนำขั้นตอนครับให้รีบลงทะเบียนก่อน15กรกฎาคมนะเพื่อไปเลือกตั้ง27กันยาที่หน่วยเลือกตั้งตามเขตเลือกเบอร์ที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างนะครับลงทะเบียนผ่านแอป SSO Plus อันนี้เฉพาะผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะของประกันสังคมโดยตรงแล้วก็ลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาไม่เว้นวันหยุดราชการผู้ประกอบการใช้เยอะมากสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองฐานประกอบการอายุไม่เกิน6เดือนหนังสือมอบหมายกรณีที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า1คนมีแบบฟอร์มให้โหลดตอนลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนก็โหลดแอปไทย ID ครับพร้อมยืนยันตัวตนแล้วก็โหลด SSO Plus เพื่อลงทะเบียนผู้ประกันตนง่ายแต่ตอนนี้นะครับพอตอนง่ายนะวันก่อนคุณไอรัชนกออกมาบอกว่าผู้ประกันตนมีตั้ง22 23ล้านทำไมตอนนี้มันลงมาดิฟทะเบียนมาลงทะเบียนเลือกตั้งมาแค่ 750,000 เดี๋ยวพอผลโหวตออกมานะครับทีมที่จะเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้ท่านน่ะเขาไม่ได้เข้าไปนะท่านอย่ามาโวยวายนะท่านโวยวายไม่ได้นะพอถึงเวลาใช้สิทธิ์ท่านไม่ออกมาช่วยกันเลยอ่ะไม่มาช่วยเขาเลยอ่ะนะครับเราอยากจะได้คนที่มีฝีมือโปร่งใสตรวจสอบได้มารักษามาดูแลเงินของเราในอนาคตเงินของท่านเองในอนาคตที่ท่านจะได้ใช้เงินในวันเกษียณอย่างมากภูมิใจแต่ตอนที่จะมาเลือกตั้งท่านไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยท่านโวยวายไม่ได้นะครับผมก็จะรอดูเหมือนกันนะแต่ในส่วนของผมก็ทำหน้าที่ไปแล้วคือลงทะเบียนไปแล้วถึงเวลาเลือกตั้งผมก็ต้องไปเลือกผลจะออกมายังไงก็ว่ากันนะครับนี่เรื่องของนายกแป้นผมไม่พูดแล้วนะครับนี่ครับเรื่องของคดีพ่อทิพย์เชื่อมโยงโรงพยาบาลหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับล่าสุดพบแล้ว5โรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งหมด5เขตในเขตบางรัก1ธนบุรี1บางกอกน้อย1บางขุนเทียน1ภาษีเจริญ1นะเดี๋ยวคุณสอยุทธก็ปิดชื่อโรงพยาบาลไว้นะครับแต่เดี๋ยวเชื่อเถอะเดี๋ยวก็โผล่ชาวเน็ตเก่งจะตายนะครับโอ้โห5โรงพยาบาลมันจะมีแค่ร้อยกว่าคนเป็นไปไม่ได้ผมว่าเยอะกว่านี้เยอะกว่านั้นอยู่ที่ว่าจะกล้าขุดกล้าเอาเรื่องกล้าแฉหรือเปล่าแล้วก็กล้าถอนสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กล้าดำเนินคดีกับไอ้คนไทยที่มันไปร่วมมือกับคนจีนนี่หรือเปล่าอันนี้มันคดีอาญานะครับเข้าขั้นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนั้นนะครับคิดดูสิครับว่าเจ้าที่โรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่เขตที่รับแจ้งเกิดรวยกันแค่ไหนหลังจากนี้มันต้องสืบทรัพย์ด้วยละมั้งนะว่าทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้มาโดยสุจริตหรือเปล่าแสดงที่มาที่ไปของเงินที่เอามาซื้อได้หรือเปล่าถ้าแสดงได้ก็จบถ้าแสดงไม่ได้ก็ต้องยึดเป็นของแผ่นดิน ต้องอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบชี้แจงไม่ได้ก็ยึดนะครับ2:46รู้ฟังแค่พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงวาไรตี้นี่นะครับมีเรื่องราวของการแก้สัญญาธาตุคือสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนที่เราต้องจ่ายค่า FT ทุกวันนี้ครับคุณพีรพันธ์เริ่มแอคชั่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นคุณพีรพันธ์เงียบๆนะจะเป็นคุณอัจฉวิทย์เป็นหัวหมูทะลวงฟันซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้แม่ทัพมาแล้วได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้แล้วก็ไปติดตามเรื่องของการประกาศผล10อันดับมหาเศรษฐีของไทยใครเป็นใครมีทรัพย์สินเท่าไหร่ประจำปีนี้นะครับแต่ท่านบอกเอ้าละข่าวนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับรู้ไว้กันก่อนว่าเขารวยนะโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับ

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talk
5: ทุ่ม52นาทีเดี๋ยวตอบคำถามคุณสุพรา BKK ก่อนนะครับผมเซิร์ชดูข้อมูลเบื้องต้นเรื่องของแอปประกันสังคมนะครับเขาบอกว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus ของประกันสังคมนะจริงๆแล้วนะมีระบบทดลองคำนวณเงินบำนาญให้อยู่แล้วนะครับมีนะครับก็เข้าไปในเมนูที่ชื่อว่าเงินชราภาพเพื่อดูเงินยอดสะสมแล้วก็ตรวจสอบจำนวนงวดที่ส่งแล้วก็ใช้ระบบคำนวณสิทธิ์ ก็จะโชว์มาเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ในพันทิปคุยกันเรื่องนี้ว่านะฮะแอป SSO Plus ฟังก์ชันคำนวณบำเหน็จบำนาญยังอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ระบบประกันสังคมมีปัญหาระบบกับข้อมูลทั้งแอปทั้งอะไรนะมันไม่เสถียรครับอาจจะทำให้แสดงผลผิดพลาดหรือว่าใช้ไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าไปใช้แอปนี้อันนี้คือที่เขาคุยในพันทิปนะเข้าไปใช้แอปนี้เสร็จคำนวณเสร็จกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยเสร็จปั๊บนะบำนาญติดลบเป็นหนี้ประกันสังคมเออมันเพี้ยนนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าผมถึงว่าแอปมันมั่วไงลงทุนไปตั้งกี่พันล้านน่ะผมเคยคุยคลิปนี้ไว้นะครับมีไฮไลท์ด้วยนะครับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของประกันสังคมเนี่ยนะครับมีคนตามมาฟังเป็นหมื่นคนน่ะและไอ้คอมเมนต์ไปเอกฉันท์มากคลิปนี้ของผมนะคือด่าเนี่ยผมถึงบอกไว้ว่านี่คือเหตุผลที่เราเป็นผู้ประกันตนครับเราต้องรีบช่วยกันเรียกร้องให้คนออกมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เขามีแนวคิดจะนำเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้มืออาชีพคนที่เก่งจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการลงทุนเรื่องของการคำนวณสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดเสถียรที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดโดยที่เงินรั่วไหลน้อยที่สุดให้มันดีกว่ากรรมการชุดก่อนนะครับที่เราไปเจอแฉมาว่าโอ้โหมันกินกันแบบมันลงทุนแบบไม่เกรงใจเงินเราเลยอย่างตึกสกายไนน์อ่ะครับ 3,000 ล้านซื้อ 7,000 ล้านเนี่ยเงิน 4,000 ล้านหายไปส่วนต่างเนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ช่วยกันนะถ้ากับตัวใครตัวมันแล้วครับผมก็ใช้สิทธิ์ของผมนะครับแต่เสียงเดียวเนี่ยมันยังไงมันก็สู้พลังมวลชนไม่ได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะเดี๋ยวจะลืมนะครับ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center นะครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมได้สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูลามาเชียงใหม่ย่านนิมมานขอบคุณโรงแรมคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติคคอลเลคชั่นในโครงการเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์คนะครับใกล้ๆเซ็นทรัลเฟสติวัลขอบคุณ Product Creation นะครับขอบคุณ Nice and Clothing and Design และ Gen Farm เชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับ10อันดับเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเราก็นั่งอ่านไปก็มองตาปิบๆนะก็คนกลุ่มเดิมๆสลับตำแหน่งกันนะครับ10อันดับมหาเศรษฐีในประเทศไทยในปี2569นะครับจากนิตยสาร Forbes จัดอันดับมหาเศรษฐีไทยให้ประชาชนได้ทราบว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยปีนี้จะเจอแรงกดดันจากความขัดแย้งไทยแดนชายกัมพูชานะครับแต่ว่าเศรษฐีไทยไม่กระทบเศรษฐีไทยก็ยังโตขึ้น 2.4% จากการบริโภคภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวนะครับแล้วก็การเติบโตจากภาคการส่งออกตลาดหุ้นก็ปรับขึ้นทำให้มหาเศรษฐี50อันดับแรกของไทยนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น 10% นะฮะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสนุกมันนี่ครับโฟกัส10อันดับมหาเศรษฐีไทยปี2569อันดับ1เฉลิมอยู่วิทยาทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทย 1.54 ล้านล้านบาทรวยเพิ่มขึ้นแสนล้านอันดับ2กลุ่มเจียรวนนท์ครับทรัพย์สินเป็นเงินไทย 1.2 ล้านคิดเป็นเงินไทย 570,000 ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น185,000 ล้านอันนี้ก็กัฟโรงไฟฟ้าเอกชนค่า FT นะผมพูดแค่นี้อันดับ4ตระกูลจิราธิวัฒน์ตระกูลเซ็นทรัลนะครับทรัพย์สิน 382,000 ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น 103,000 ล้านอันดับ5คุณเจริญสิริวัฒนาภักดีปิยะช้างครับคิดเป็นเงินไทย 376,000 ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น 35,000 ล้านอันดับ6ตระกูลชัยวันครับนะคิดเป็นเงินไทย 167,000 ล้านรวยเพิ่มขึ้น 31,000 ล้านอันดับ7ตระกูลปราสาททองโอสถก็โรงพยาบาลกรุงเทพสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับคิดเป็นเงินไทย 121,000 ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น 11,000 ล้าน คุณเสถียรธรรมะอันนี้กลุ่มธุรกิจอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละ 91,500 ล้านครับรวยเพิ่มขึ้น 7,100 ล้านคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒน์พาวเวอร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ 78,400 ล้านอันนี้รวยลดลง 35,600 ล้านและคุณชัดชนรัตนลักษณ์ทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทย 75,100 ล้านบาทนี่มีการจับเก็บข้อมูลนะประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะครับคุณฟังครับเรื่องของพลังงานตัวพ่อออกมาแล้วจากส่งหัวหมูทะลวงฟันออกมาลุยคุณอัธวิทย์ดร.อัธวิทย์นะครับทุกรายการที่สัมภาษณ์ไปหมดนะครับแล้วก็ตอนล่าสุดก็คือไปจับมือกับสภาพแรงงานกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะไม่ทนนี่นะครับออกมาชูมือกันเลยครับบอกว่าเฮ้ยเราต้องลดบทบาทกกพ.ลงให้ได้ไม่งั้นกกพ.ตายเลยโดนกกพ.โดนด่าตลอดนะครับทั้งที่คนที่กำหนดนโยบายกับราคานะอยู่เบื้องหลังนะแล้วมีอำนาจนี่ว่าอำนาจล้นฟ้าเลยนะก็คือกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเดี๋ยว3 ทุ่มตรงที่เชียงใหม่รีโดตัดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์คุยกันต่อขอบคุณพี่เตือนพี่เอกครับขอบคุณเชียงใหม่รีโดที่เอื้อเฟื้อสัญญาณออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับขอบคุณมากครับโครงการโซล่าภาคประชาชนหรือว่าเน็ตบิลลิ่งเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องนี้ เดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อจากคุณพีรพันธ์เดี๋ยวนะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคพูดถึงกรณีที่
6: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะครึ่งปีแรกปี69กองถ่ายต่างชาติแห่ลงทุนไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยวจำนวน302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลกที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคเอเชียซึ่งตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี2568ทั้งนี้จากแนวโน้มในช่วง6เดือนแรกของปีประกอบกับโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปี2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าประเภทการที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับ5ประเทศเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจำนวน 1,543 ล้านบาทฮ่องกงจำนวน322ล้านบาทฟินแลนด์จำนวน300ล้าน

0: าทเยอรมนีจำนวน297ล้านบาทและสหราชอาณาจักรจำนวน230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย Thailand Film Incentive Measures การคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30% ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของรัฐบาลที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติของภูมิภาคพร้อมสร้างรายได้การจ้างงานและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับทำข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวตอนชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับสนามบินภูมิภาคเตรียมนำระบบ AFIS ใช้ครั้งแรกในไทยเพิ่มประสิทธิภาพการบินรองรับท่องเที่ยวเมืองรองนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางและการท่องเที่ยวเมืองรองโดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศและเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service AFIS มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสนามบินภูมิภาคและรองรับการขยายตัวของเที่ยวบินในอนาคตระบบ AFIS เป็นระบบให้บริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห้วงอากาศลดการใช้กำลังคนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการบินโดยมีแผนนำร่องใช้งานครั้งแรกที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนขยายผลสู่สนามบินภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีศักยภาพเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากการยกระดับระบบบริหารจราจรทางอากาศและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลปัจจุบันสนามบินพิษณุโลกมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนโดยเป็นเที่ยวบินทหารร้อยละ62และเที่ยวบินคนละเรือนร้อยละ38ซึ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมงเฟรชเช่นอัพเชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

ดสุขความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมในการเป็นอยู่ของทุกท่านทุกคนเมื่อมีอายุวันนะสุขภละวันนี้พบปะกันอีกในรายการกินนกะแห่งธรรมะทุเจ้าวัดหนองตองห่างดงเชียงใหม่มาปะยมเพ็ญประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณต้องขออภัยกับญาติกับโยมเมื่อตะวันว่ามีเหตุที่มันเกิดและไม่คาดมันจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมาอีกนั่นก็คือไฟฟ้าดับเมื่อตอนตะวันไฟฟ้าดับเตือกระดับเชียงใหม่เตือกระดับทางหางดงหนองตองสองสิ่งที่มันน่าเกิดแต่เกิดขึ้นไปเตะเทศนาธรรมที่บ้านปะคาหลานไปส่งขากลับมาลืมเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในรถหลานอยู่อีกบ้านหนึ่งคือเขตอำเภอสระตีในการถ่ายทอดธรรมะทั้งของวัดใช้บ่ได้มือถือใช้บ่ได้เวลาก็เลยว่างเปล่าไปไฟฟ้าดับสองครั้งครั้งที่หลังดิลูนี้ได้อยู่เกือบชั่วโมงอย่างใดก็ตามญาติโยมทุกอย่างนั้นมันเกิดมีขึ้นได้ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อันเป็นสิ่งที่เราทุกคนคาดไม่ถึงก็มีอย่างแผ่นดินไหวเกิดลมแรงฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากภาคชีวิตทรัพย์สินสิ่งของบรรจงล้มระเนระนาดเหล่านี้เอาก็บอกว่ามันจะเกิดกับตัวเราบ่ได้เอาละต่อไปเอามาปูจาบรัตนาไปแล้วก็สวดมนต์กันตามที่เคยปฏิบัติมาแต่ว่าตุยๆกันไปเนื้ออรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
tu sam ma sam pu ta sa na mo ta sa bang ka wa tu arahato sama samputasa putang saranang kacami tamang saranang kacami sangkang saranang kacami tuti yampi putang saranang kacami tuti yampi tamang saranang kacami tuti yampi sangkang saranang kacami tati yampi putang saranang kacami tati yampi tamang saranang kacami tati yampi sangkang saranang kacami iti piso pang kawa ala ang sama samputo wicacarana sampanno suka toloka vito anudalo pulisa tamma salati santate wa manuja nang putdo pangkawati yando nimitang awa mangka lanja yoja makna poja kunaja sato papaka utus pinang akantang putanu pavena vena samento sawakato bakawata tammo sanditiko akaliko eipasiko opanayiko patyatang vetitapo vinyuhiti yanduni mitang apa mangkalan ya yo jamba na poza kuna sa zato papakang oto subinang akantang tamano pa vena vena samento supati panno pangkawato sa pagkasangko ujupati panno pangkawato sa pagkasangko yaya pati panno pangkawato sa pagkasangko samiji pati panno pangkawato to zavaka zangko nya etang jata le purisa yukane atta purisa bukala ye zavaka wato zavaka zangko pa unayo pa unayo dake nayo anjale karane yo anuttalang punyaketang lokat sati yantuni mitang awa mangkalanja yo jamana posa kunasa sato papakang oto subinang akantang sangkano pa vena vena samento pochang ko sati sangkato tanma nang vichan yotata viri yampiti patsati pochang kajatata pare samato pekam pochang kajatete samento
patagsina munina sammatakata pavita paurikata sangvatante apinyaya nipanaya japodiya yetena satya vachena sotete otosapata yekatsaming sama yena tombo kala nanya katsapang kelane toke tete sova pochang ke satta te sanye te jatang api nandito waro kamutin sutang kane tete na satya vachena sote te oto sapata ekata tambalaja peke lanyena pipirito yundate rena tanye vapana peto vana satalang sambodito vaja apata dhamma buddha sitana so etena satya vachena sotete oto sapata paina teja apata tinandam bhima yesinang vakha attakile savapata nupati tamatang etena satya vachena sotete oto sapata sakkato putta latanang osatang uttamang valang itang deva manutsanang putta techena sotina natsanto patam vajape tukha vupasamentu te sakkato tamma ratanang osatang uttamang varang balila upasamanang tamma techena sotina natsanto patam vajape paya upasamento te kato sangkara danang osatang utamang valang aunayang paunayang sangkate jena sotina natsanto patam vajape roka upasamento te natthi me saranang anyang putto me saranang varang etena satya vachena utu te jaya mangkalang natthi me saranang anyang sangko me saranang varang etena satya vachena utu te jaya mangkalang adhi unasa vijayo dhammo loke anuttaro sapa satta itata yatang tuangkan ahi devate paribache lajatante amanuse ipavake payake mage nake vise pute akala marane nava satsama mala namuto tapeto kala maritang tatseva anupavena otu devo suki satha sutta silang samataya tamang sucaritang jale tatseva anupavena otu devo suki satha likitang kintitang pujang karanang wajanang karung balesang desanang sutwa tatsa ayu pavata titi
Ma akalo ni ko na do ye tanya za pa pa ni nang po le to pa la mi za pa pa to zam po de mo ta mang e te na za ja pa che na o to te ja ya mang ka lang ja ya to po de ya mu le za ka ya nang nan ti va ta no e pang to va be cha yo ho ge Jaya, so Jaya.

ขัมมังปนิติเตปัตตคินาปัตตคินาเนกัตโตนะละปันตเตปัตตคิเนภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตด้วยเดชานุภาพคุณแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุบอองคุณแห่งพระธรรมเจ้าคุณแห่งพระสังฆเจ้าบทสาธยายมนต์ศักดิ์สิทธิ์โพชังคะปริยันตุนิมิตตังนัตติเมสกัตตัวมหากรุณิโกอธิอุณสวิจัยโยขอบุญกุศลเหล่านี้จงปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม่นว่าได้ตะลงโลกไปก็เจ็บโลกาเปียติอย่างนักอย่างหนาหมอรักษาก็บ่หายกินยุกกินยาเท่าใดเท่าใดก็มาหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโลกไปก็เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมทั้งไปนอกทั้งไปในอันหนักอันร้ายขออันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไก่ใกล้ตุกสะดอกตุกกองไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภอยู่ประศจากอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยภัยทั้งหลายเหล่านี้อย่าได้มาใกล้มากายสุขกายสบายใจจำเริญในสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาจำเริญกิจการงานหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระยะนี้พายุกับฝนการลมมามันหนักตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้4ชั่วโมงผ่านไปโยมและอาตมามีบุญอายุผ่านไปอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนได้120ปีตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าเชียงใหม่ว่าหางดงว่าที่ไหนฝนตกสิขึ้นไปในเมืองก็ฝนตกล่องมาก็ห้ำฝนแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ทั่วไปตะวันนี้ญาติโยมกินข้าวงายเจ้าแล้วก็มีญาติโยมมาจากปากคลองและต้นพึ่งได้นำเตียนมาถวายจุดบูชาพระพุทธประธานประสงค์ในเทศกาลเข้าพรรษาถวายเตียนและถวายหลอดไฟอาหารการกินของสัตว์และของมนุษย์น้ำดื่มต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมทุกคนเป็นอย่างมากเป็นโอกาสนี้ตัวจัดเบนแล้วก็ขึ้นไปร่วมตอดพระป่าที่โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมกับคณะสงฆ์ทุกอำเภอทุกจังหวัดได้จัดให้มีการทำบุญตอดประพาประจำปี

เพื่อสมทบมูลนิธิในการใช้จ่ายเวลาตุเจ้าเจ็บไข้ได้เป็นกับอาพาธเหล่านี้เป็นต้นดังที่เคยกล่าวกับญาติโยมบาทตุเจ้าที่มารักษาอยู่ที่ตึกสงโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นี้ไม่จำเพาะเจาะจงจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่สอนนั้นยังมีหลายจังหวัดทั่วไปในประเทศไทยที่มานอนรักษาที่โรงพยาบาลตึกสงของโรงพยาบาลส่วนดอกหรือมหาราชนครเชียงใหม่ก็ห้ามผลกันไปตะวันนี้คณะสงฆ์แต่อำเภอก็มาทำบุญกันต่างจังหวัดก็มากันทางดงตะวันนั้นได้อยู่72,299 บาทก็ทุกปีนั้นน้อยมากมากมากปีนี้ก็ยังดีกว่าในบางปีบางอำเภอนั้นได้จำนวนมากจำนวนน้อยอยู่ปานกลางอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาต่อคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วจังหวัดหลายจังหวัดต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวมีน้ำจิตน้ำใจเป็นมหากุศลร่วมทำบุญในครั้งนี้กลับจากนั้นก็ไปเยี่ยมดูคนป่วยกลับถึงวัดก็ประมืดปอกคำเลยพักผ่อนไม่ได้ไปไหนฉะนั้นวันนี้กินของงายแล้วก็บัดไปไหนบ่ออกวัดไปไหนญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเฮาอยู่ด้วยกันในสังคมในโลกนี้ตมาได้กล่าวว่าต้องมีฐานคือฐานแห่งชีวิตแต่ฐานแห่งชีวิตจะมั่นคงดำรงอยู่ได้ในชีวิตนี้ต้องมีความดีความงามความดีความงามที่เกิดขึ้นได้ต้องมีศีลและมีธรรมศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในทางด้านจิตใจขัดเกลาด้านจิตใจถ้าคนเฮานะพอออกไม่ออกไร้ซึ่งศีลธรรมเมื่อใดความบันไลก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นมันจะอยู่ด้วยกันมีความสุขรบราฆ่าฟันกันทำลายกันลักเข้าลักของกันผัวไผ่เมียไผ่บ่เข้าใจอ่ะผู้บ่ตรงกับความเป็นจริงหลอกลวงกันเพราะมันขาดเรื่องของศีลมันก็เลยยุ่งอย่างนั้นฉะนั้นศีล นี่เป็นปกติก็คือกายปกติวาจาปกติจิตใจปกติบักคิดเป็นในทางที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญธรรมะก็เป็นข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจถ้าจิตใจประกอบบาปประกอบกรรมก็จะกระทำความชั่วแล้วอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ญาติโยมสิ่งหนึ่งที่ทำมือแตกแยกกันบ่มีความอักแท้บ่มีสามัคคีธรรมเกิดขึ้นระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยหรืออยู่ด้วยกันในครอบครัวห้ามลำเอียงห้ามลำเอียงซึ่งกันและกันบางคนชอบกันก็เกิดความลำเอียงชอบคนนั้นจังคนนี้คนที่จังบ่เหลียวแลบ่พอบ่คอยบ่ช่วยเหลือมีอคติคนไหนที่ฮักอยากได้อันใดทุ่มเทนี่ยังก็แบ่งปันกันเพราะฮักมันยิ่งครอบครัวพ่อแม่ฮักลูกบัดเสมอกันก็เดือดร้อนตัวเจ้าอยู่วัดอักพระอักเนนบัดเสมอกันก็เดือดร้อนฉะนั้นอย่ามีความ
ฮักจะมีความจังจะมีความชอบมีความชอบมีความอักได้แต่อย่าได้ลำเอียงคนเฮานี่ยอมทั้งหลายบางครั้งมีความลำเอียงเกี่ยวกับความกลัวยกตัวอย่างเช่นว่าลูกคนนั้นลูกคนนี้หลานคนนั้นหลานคนนี้ลูกเจ้าหลานเธอพ่อแม่มีอิทธิพลมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์จะว่าจะสั่งจะสอนจะลงโทษก็กลัวหัวพ่อมันหูกับแม่มันหันนี่เป็นว่าลำเอียงบางครั้งบางคราวคนเอาบางคนนั้นลำเอียงเพราะความที่โง่เขาไร้สติปัญญาไม่ได้พิจารณาว่าคนเราที่อยู่ร่วมกันนะเป็นจะใดจะใดการลำเอียงทำให้เกิดความเสียหายจากการปกครองเป็นอย่างมากเอาเดินหน้าลองภายในครอบครัวของหูดีว่ามันจะเดือดร้อนขนาดไหนนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จึงขอบฝากไว้กับญาติกับโยมพอออกไม่ออกนำไปคิดพิจารณาเนอะเอาละวันนี้อันเป็นเวลาที่พอดีพองามอายุวันโดสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

0: ้องแยกให้ชัดว่าความไม่มีมีอยู่แบบไหนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดว่าไม่มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่จริงคืออย่างที่ว่าในเมื่อกี้ใครกล่าวว่ามนุษย์เนี่ยให้ค่าสิ่งที่ปรากฏท่านชยสโดทุระที่ใครเอานำมาพูดเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกเล่นกายใจไปจับรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเนี่ยหรือธรรมารมณ์คิดในใจเนี่ยและเกิดความจำมันก็เป็นสัญญาเกิดความคิดก็เป็นสังขารขันธ์เกิดความชอบความชังก็เป็นเวทนาจึงเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีค่าเช่นเงินทองแก้วแหวนยศรูปเสียงคำชมความสำเร็จเหล่านี้เหมือนกับสิ่งที่มีค่าที่ปรากฏแต่พระพุทธเจ้าชี้ว่าสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเราอันนี้ไปดูได้ในอนัตตลักขณสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อ20ถึง24ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ลืมค่าของสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏอย่างที่คุณทักพูดออกไปความปลื้มความปีติความเงียบความว่างจากกิเลสเนี่ยความไม่โกรธเนี่ยมีในผู้ใดเราไม่ค่อยเห็นหลวงตาเสียไม่โกรธเราไม่เคยเห็นแต่ว่าเราไม่เห็นว่าตัวโกรธรู้ไม่เป็นยังไงแต่ท่านรู้ว่าท่านไม่โกรธเนี่ยความไม่โรคของคนเราความไม่หลงอันนี้คนเพิ่มเข้ามาธรรมะเขาไม่หลงไปทางกิเลสกินเสียงแล้วมาฟังธรรมทั้งวันความดับแห่งตัณหาเนี่ยเชื่อแน่ว่าท่านทั้งหลายก็ดับตัณหาความไม่อยากความไม่เกิดของความทุกข์ที่ซ้ำๆไปอีกคือเกิดแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์ก็ไม่ให้มันเกิดอีกสิ่งเหล่านี้มักจะไม่ถูกเห็นค่าเพราะมันไม่มีไม่มันไม่มีตัวไม่ตนไม่เด่นไม่ดังไม่อวดได้แต่ในทางธรรมะกลับเป็นสิ่งสูงกว่าเพราะเป็นทางออกจากทุกข์คือในพระธรรมจักรพวัตนสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อ13ถึง17พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4โดยเฉพาะทุกขนิโรธอริยสัจเนี่ยคือความดับแห่งตัณหาสละคืนปล่อยวางไม่อะไรอันนี้แหละคือค่าของความไม่มีคือไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาจึงไม่มีทุกข์อันนี้เป็นค่าที่แท้จริงคือความไม่มีนั้นน่ะมีอยู่ความไม่มีนั้นน่ะมีอยู่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าความไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ชิ้นหนึ่งของชิ้นหนึ่งชิ้นใดแต่เป็นภาวะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดไม่ปรากฏหรือดับไปเช่นเมื่อไม่มีไฟจึงมีความเย็นเมื่อไม่มีเสียงจึงมีความสงบแต่ในความเย็นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันไม่มีไฟมันก็ไม่มีไฟเมื่อมีความสงบแล้วแน่ชัดอ่ะมันไม่มีเสียงจริงๆเนี่ยเมื่อไม่มีความโกรธก็จึงมีความเมตตาเมื่อไม่มีตัณหาจึงมีนิพพานเป็นสันติเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอุปทานจึงไม่มีทุกข์ที่ยึดถือดังนั้นความไม่มีอยู่ในความหมายว่าภาวะว่างจากเหตุแห่งทุกข์มีจริงและรู้ได้ด้วยปัญญานะเพราะนั้นความไม่มีแห่งไฟจึงมีความเย็นความไม่มีแห่งเสียงจึงมีความสงบและไม่มีเสียงก็มีความสงบนะ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์ ติยานุรักษ์ดร.วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปส
2: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้จะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครรู้ว่าเราทำ 100% ตัวเราเท่านั้นรู้ว่าเรางาม 100% นายจ้างจะรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างนายจ้างก็ไม่สามารถรู้ว่าเราทำงาน 100% หรือไม่ 100% เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาแล้วเราได้ทำหน้าที่อาชีพของเราให้สมบูรณ์แบบทำหน้าที่ในอาชีพสมบูรณ์แบบนี่แหละคือเกิดมาทำหน้าที่นอกจากหน้าที่อย่างอื่นแล้วหน้าที่ของการเกิดมาไม่เกี่ยวนอกบางคนก็มีหน้าที่นอกกฎเกณฑ์กติกาแต่มีหน้าที่นอกกฎเกณฑ์กติกากฎเกณฑ์กติกาก็คือผู้ที่เสียสละแต่ผู้ที่เสียสละให้กับหมู่บ้านเป็นผู้เสียสละให้กับสาธารณชนในหมู่บ้านอันนี้คือหน้าที่พิเศษแต่หน้าที่ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่พิเศษเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพิจารณาท่านทั้งหลายคนเรานั้นเกิดมาต้องเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นถนนให้เราเดินบุคคลใดก็แล้วแต่เมื่อเอาศีลมากำกับชีวิตการชีวิตเราต้องบรรลุเป้าหมายศีลเปรียบเสมือนถนนเราจะต้องเดินไปตามถนนเราจะไม่หลงทางนะเวลานี้นะเราไม่หลงเรามีขาดสติเราก็จะพลัดยิ่งแผ่ทางลัดมันก็ยิ่งหลงทางหลงผิดเพราะซอยมันเยอะแต่ถ้าเราไปทางตรงก็คือมันมีถนนเส้นเดียวแล้วรู้แล้วว่าเดินตรงไม่ต้องไปซ้ายไม่ต้องไปขวาเดินตรงไปอย่างเดียวมันจะทะลุกรุงเทพเองนั่นแหละคือเราเดินถึงบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะเวลานี้พวกเราทั้งหลายเป็นเวลาที่เราข้าราชการจะใกล้เกษียณอายุบางคนก็กังวลใจแล้วว่าเกษียณอายุเอาจิตไปผูกกับคำว่าความแก่เอาจิตไปผูกกับว่าคนแก่เนี่ยเราเข้าใจว่าเราเป็นคนแก่อายุ60แล้วอย่างนี้เนี่ยพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาชีวิตของเราเราความชีวิตของเราอยู่ที่สติกับปัญญาเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วเราจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถึงแม้จะแก่มันก็แก่มีสติเมื่อแก่มีสติก็เป็นที่เคารพรักของคนรอบๆข้างรอบๆตัวเป็นที่เคารพรักของลูกของหลานถ้าแก่แล้วขาดสตินั่นพวกเราทั้งหลายไม่เป็นที่เคารพของคนรอบๆตัวเรารอบๆข้างเราลูกหลานของเราไม่เคารพเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นยายที่ดีเป็นตาที่ดีเป็นย่าที่ดีเป็นปู่ที่ดีแล้วลูกหลานไม่เคารพเนี่ยพวกเราทั้งหลายเมื่อเราทำหน้าที่การเป็นพ่อแม่จบแล้วหน้าที่สุดท้ายของเราก็คือการเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่าแม้พวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาเราเกิดมาแล้วต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบเมื่อตายายปู่ย่าตายายของเราดำรงตนด้วยศีลแก่ย่อมเป็นที่เคารพรักของลูกหลานลูกหลานไปมาหาสู่ตลอดเวลาลูกหลานหวงอยู่ตลอดเวลาเพราะ ปู่ย่าตายายของเราดำรงตนด้วยศีลมันจึงทำให้เรานั้นลูกหลานหวงห่วงกินข้าวหรือยังก็ห่วงจะลุกจะนั่งจะนอนก็เดินก็ห่วงไปหมดนี่แหละคืออนุภาพของธรรมะผู้ปกป้องชีวิตเราผู้คุ้มครองชีวิตเราเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี้ไม่มีใครจะมาดูแลเราแต่คนที่เขามาดูแลเราเพราะเราดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงบอกแล้วว่าธรรมย่อมคุ้มครองธรรมย่อมคุ้มครองธรรมธรรมย่อมส่งเสริมธรรมเนี่ยมาส่งเสริมกันเนี่ยเวลาเราแก่คนแก่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่ไม่จำเป็นต้องมีลูกมีหลานลูกหลานของคนแก่ก็คือศีลสมาธิปัญญานะคือเป็นลูกเป็นหลานเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาแล้วคนรอบๆตัวเราจะมาดูแลเราจะมีเวลาดูแลเราให้ความสำคัญกับเรา

ดังได้บอกแล้วว่าธรรมคุ้มครองธรรมธรรมส่งเสริมธรรมเพราะฉะนั้นธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่ตายบุคคลไหนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วบุคคลนั้นไม่ตายเหมือนบุคคลนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยมีคนไปมาหาสู่อยู่ตลอดเวลาบุคคลจะให้ความสำคัญตลอดเวลาในบุคคลจะให้ความสำคัญเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายศีลสมาธิปัญญามันมีอนุภาพและมันมีพลังเมื่อเราสามารถดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วคนรอบตัวเราคนในชุมชนของเราก็จะเมตตาเราเกื้อกูลเราส่งเสริมเรายามให้เราแก่เราเจ็บเราป่วยจะมีคนมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูเราไปมาหาสู่เราอยู่ตลอดเวลานี่แหละอนุภาพของธรรมะธรรมนี่สำคัญที่สุดในพวกเราอะไรก็สู้ธรรมไม่ได้ธรรมะเป็นคำตอบให้กับชีวิตธรรมะเป็นทางออกให้กับชีวิตเมื่อเรารู้ว่าธรรมะเป็นทางออกของชีวิตธรรมะที่นี้ก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นทางออกให้กับชีวิตเป็นคำตอบให้กับชีวิตอดทนอดทนชีวิตเราอยู่แล้วต้องอาศัยความอดทนความอดทนเปรียบเสมือนไม้ค้ำเนี่ยมาเปรียบเสมือนไม้ค้ำต้นโพนั่นแหละนั่นแหละความอดทนเปรียบเสมือนไม้ค้ำต้นโพนะให้เราชีวิตเรามั่นคงให้ชีวิตเรายั่งยืนให้ชีวิตงอกงามเป็นสามีจนแก่เท่าชราเป็นบาลายาละจนตายเป็นสามีจนตายนี่แหละความอดทนจะทำให้เกิดคำว่ายั่งยืนยาวนานเราไม่ต้องไปสืบชะตาไม่ต้องไปต่อชะตาถ้าเรามีความอดทนอยู่กันจนแก่เท่าชราจนเราตายเราไปสืบชะตาไปต่อชะตานั่นเป็นแค่คำพูดแต่เราไม่ได้ปฏิรูปตนเองไม่ได้ปฏิรูปตนเองไม่ได้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเราจะต่อชะตากี่ร้อยครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์เราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละคือการต่อชะตานั่นคือต่ออายุต่อชีวิตไปทำพิธีร้อยครั้งก็สำเร็จร้อยครั้งเพราะเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไปทำพิธีสืบชะตาร้อยครั้งก็ไม่สำเร็จพันครั้งก็ไม่สำเร็จแต่พวกเราทั้งหลายเขาว่าสำเร็จเกิดจากการมีศีลมีสมาธิปัญญาโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปจากชีวิตเราถ้าเราขาดศีลสมาธิปัญญาเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บทำไมขาดศีลขาดสมาธิปัญญาจึงเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะเราไม่รู้จักการดำรงตนคนอายุ60ยังกินแคบหมูอย่างเงี้ยนึกฟันมันก็สึกฟันมันก็หล่อพอ60ไปแล้วเรากินข้าวได้น้อยพอ60ไปแล้วพฤติกรรมในการกินมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราควรรู้ว่าเราแก่คนแก่จะต้องกินอาหารเหลวๆของอาหารอ่อนๆในพวกเราทั้งหลายแต่คนแก่ทำตัวเหมือนเด็กอายุ18กินเหมือนเด็กอายุ18นี่แหละผู้คนแก่กินแล้วจึงทำให้เกิดแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดเราต้องแก่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจะรู้จักวิธีการดำรงตนรู้จักวิธีว่านอนกี่โมงรู้จักวิธีว่าจะกินข้าวกี่โมงรู้จักวิธีว่าจะกินแล้วกินอาหารที่กินเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์นี่แหละกินด้วยศีลกินด้วยสมาธิกินด้วยปัญญาสร้างสารพัฒนาทำให้ชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนมากเรากินด้วยความโลภความโกรธความหลงกินข้าวในความโลภหลงในกินหลงในรสกินไม่สนใจว่าสิ่งที่เรากินเป็นประโยชน์เกินประโยชน์ไม่รู้ติดในกินหลงในรส
จึงกินกินกินจนอ้วนอ้วนอ้วนจนเป็นเบาหวานจนเป็นความดันจนถึงที่สุดก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยจนถึงที่สุดลุกก็ยากนั่งก็ยากจึงทำให้ร่างกายเราเสื่อมก่อนเวลากำหนดแต่พวกเราทั้งหลายจึงทำให้ร่างกายเราเสื่อมก่อนเวลากำหนดเพราะเราขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนปุ๋ยใส่ต้นไม้เปรียบเสมือนไม้เปรียบเสมือนน้ำลดต้นไม้จิตเราชีวิตเราเหมือนต้นไม้นะต้นไม้จะงอกงามด้วยปุ๋ยด้วยน้ำชีวิตเราจะงอกงามด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะทำให้ชีวิตเราเกิดความว่าดีงามศีลสมาธิปัญญาได้จะทำให้ชีวิตเรายั่งยืนยิ่งขึ้นไปนะพวกเราทั้งหลายมันไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมโดยเฉพาะลูกที่มีสติมีสติต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจะทำหน้าที่จะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่สมบูรณ์แบบวันหนึ่งเราเป็นนายจ้างก็ทำที่สมบูรณ์แบบวันหนึ่งเป็นลูกจ้างก็สมบูรณ์แบบอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นแบบเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีหรือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นคุณสมบัติของคนดีศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติของคนดีโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีปัญญาถ้านายกรัฐมนตรีมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้สามารถแก้ปัญหาประเทศที่มันติดกับดักมายาวนานได้แต่พวกเราทั้งหลายเราเจนว่านายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยมีค่าเท่ากับลูกจ้างมันทำอะไรไม่ได้ทำได้ยากทำได้ลำบากแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้พวกเราทั้งที่มีอำนาจแต่ทำไม่ได้ทำได้แค่เพียงหน้าที่ลูกจ้างของบริษัทประเทศเราก็เหมือนบริษัทนั่นแหละพวกเราทั้งหลายประชาชนเป็นเจ้าของบริษัทนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการก็เหมือนลูกจ้างบริษัทมันทำงานไม่เต็มร้อยนะพวกเราทั้งหลายยังเราเห็นปัจจุบันทำงานไม่เต็มร้อยมันจะเกิดปัญหาขึ้นกับประเทศชาติของเราดังเช่นโกงข้อสอบเห็นไหมโกงข้อสอบเนี่ยมันก็เกิดจากความอยากไอ้คนที่โกงข้อสอบมีความอยากได้เงินหลงเงินเห็นความสำคัญของเงินเหนือกว่าตำแหน่งอาชีพชีวิตของตนไอ้คนจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีความอยากผู้ที่สมัครบรรจุสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีความอยากมีใครมาเสนอแนะก็จะอยากได้ซื้อตำแหน่ง300,000-700,000แม้800,000ก็ทุ่มเงินเพื่อจะไปซื้อตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นความอยากมันเป็นไฟวันนี้เราเห็นไหมความอยากมันเป็นของร้อนไอ้คนที่คิดโกงข้อสอบแก้ไขข้อสอบก็ประสบปัญหาเวลานี้ไอ้คนที่มีความคนที่ไปบรรจุสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อจะซื้อตำแหน่งก็ประสบปัญหาเห็นไหมมันเป็นของร้อนอะไรที่ไม่ดีนี่เป็นของร้อนทั้งสิ้นอยู่ไม่ติดนอนไม่ติดเมื่อคนอยู่ใกล้กองไฟน่ะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานเกิดความลำบากทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลเสื่อมเสียว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่มีศักยภาพสอบบรรจุด้วยการซื้อตำแหน่งนี่แหละทำให้ประเทศชาติเราเสียหายเพราะเราขาดสติขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาจึงทำลายชีวิตอนาคตของตนเองเราจะเห็นว่าข้าราชการที่ใส่ชุดข้าราชการและแก้ข้อสอบยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ชีวิตหมดอนาคตหมด
ตัวเองติดคุกยังไม่พอทำให้พ่อแม่ลำบากทำให้ครอบครัวลำบากเห็นไหมเราพิจารณาดูกันแล้วกันพ่อแม่ลำบากทำให้คู่ครองภรรยาสามีลำบากลูกลำบากทำลายชีวิตลูกทำลายอนาคตของลูกลูกไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วลูกพ่อแม่ไปติดคุกเห็นไหมลูกก็ไม่มีโอกาสเลี้ยงปู่ย่าตายายแล้วเพราะไปติดคุกปู่ย่าตายายแก่เฒ่าชราก็ลำบากเพราะต้องอาศัยลูกแต่เวลานี้ลูกไม่มีเห็นไหมทุกอย่างเป็นของร้อนหมดให้เราเข้าใจว่าเป็นของร้อนอาชีพทุกอาชีพเป็นของร้อนหมดมันไม่มีอะไรไม่เป็นของร้อนไม่มีในพวกเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นของเย็นนะศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นของเย็นสบายนะพวกเราทั้งหลายเป็นของเย็นสบายจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าชีวิตเรานั้นต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาชีวิตเราจะเจริญชีวิตเราจะรุ่งเรืองชีวิตเราจะงอกงามยิ่งขึ้นไปแต่พวกเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดนายกรัฐมนตรีมีสติก็จะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบรัฐมนตรีมีสติก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถ้าเราขาดสติเราก็ไม่สามารถทำหน้าที่สมบูรณ์แบบได้นะพวกเราทั้งหลายมันจะทำลายหน้าที่ทำลายอนาคตชีวิตของเราการเป็นเราเป็นพระภิกษุสงฆ์เราจะต้องทำหน้าที่การเป็นพระภิกษุสงฆ์สมบูรณ์แบบประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นเดียวกับชาวบ้านเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาใครก็แล้วแต่ที่ดำรงตนด้วยศีลเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีนายจ้างที่ดีลูกที่ดีดังบอกแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นคนเป็นต้นกำเนิดเขาว่าความดีคนดีเราจะต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้ในพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรามันเกิดคำว่าเสื่อมทุกวันความเสื่อมก็คือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายยังไม่ใช่ความเจ็บป่วยนะแค่เจ็บปวดก่อนร่างกายมันสำแดงอาการก่อนนั่นแหละคือความเสื่อมความเสื่อมแล้วมันจะมาเป็นความเจ็บความเจ็บจะพัฒนามาเป็นความตายแด่พวกเราทั้งหลายเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นผู้เตือนภัยถ้าเราอ่านกฎของธรรมชาติได้เราจะไม่ขาดสติถ้าเราอ่านกฎของธรรมชาติได้แล้วเราจะไม่หลงเดี๋ยวเราจะไม่หลงเท่าธรรมชาติมันเตือนเราตลอดเวลาลูกก็โอ้ยนี่บอกว่าเราแก่แล้วลูกก็ยากนั่งก็ยากมันก็บอกให้หนุ่มสาวว่าความเสื่อมย่อมเกิดแล้วนะต้องละต้องไปติดรูปการกินจะไปกินตามใจที่มันอยากจะกินเราจะกินของที่เป็นประโยชน์จะกินของที่มีคุณของที่เป็นโทษเราจะไม่กินเรียกว่าเราต้องงดน้ำมันที่สุดในพวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะเรากินนี่แหละแก่เจ็บตายเพราะเรากินที่สุดเราตายเพราะเราไม่กินเห็นไหมเราต้องพิจารณาว่าที่สุดเราตายเพราะเราไม่กินแต่เพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยจะต้องกินข้าวเท่าที่กินได้ก็พยายามจะกินอร่อยจะไปพูดอร่อยเป็นเรื่องของคนโง่นะคนที่ฉันฉลาดไม่มีคำว่าอร่อยนะมีกินได้เท่าไหร่ดีขอบคุณแล้วกินข้าวได้มีข้าวให้กินนั่นคือคนฉลาดคนโง่ต้องกินของที่อร่อยนะพวกเราทั้งหลายคนฉลาดกินได้จบอยู่กับความเป็นจริงก่อนนะคนที่โง่นั้นก็จะไม่ฉลาดในการกินตามใจนะกินตามใจตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องกินความจริงกินด้วยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเรารู้ว่าสิ่งนี้
่กินแล้วเป็นโทษระยะยาวเราจะไม่กินกินแล้วสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายระยะยาวเราจะกินให้เราเข้าใจเช่นนี้นะพวกเราต้องพิจารณาทุกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยพวกเราเข้าใจว่าทุกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนให้เราเข้าใจสิ่งที่แน่นอนคือสติสติเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วมีสติคำว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดถึงแม้จะเกิดก็เกิดจากคนอื่นทำให้เราเจ็บถ้าเราจะไม่เป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเราจะไม่เป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคอุปสบเราจะไม่เป็นเหตุให้เกิดคำว่าอุบัติเหตุนี่แหละคนที่มีสติคนที่มีสติจะยกเท้าย่างเดินก็รู้ยกเท้าขวาย่างเดินก็รู้ซ้ายย่างเดินก็รู้รู้หมดไหนเรารู้เลยสมบูรณ์แบบเราต้องพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นต้องประกอบไปด้วยหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะสติอดทนสติวิริยะภาคเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาประสบความสำเร็จของการแก้ปัญหาแต่ลูกที่มีสติจำเป็นต้องใช้ความอดทนลูกที่มีสติจำเป็นต้องใช้วิริยะภาคเพียรดูแลพ่อแม่ตนแก่ลูกที่ขาดสติขาดความอดทนไม่สามารถดูแลพ่อแม่ตนแก่ได้ไม่สามารถดูแลได้เพราะไม่มีเวลาพ่อแม่แบบไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่แต่มีเวลาเลี้ยงผัวตัวเองเลี้ยงเมียตัวเองลูกที่ขาดสติจะเป็นแบบนี้ลูกที่ขาดสติจะเห็นพ่อแม่เป็นขยะลูกที่ขาดสติเห็นสามีเห็นภรรยาตัวเองเป็นทองคำเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรล่ะพวกเราทั้งหลายลูกที่ขาดสติเห็นพ่อเห็นแม่เป็นของเน่าของเหม็นลูกที่ขาดสติจะเห็นสามีตัวเองภรรยาตัวเองเป็นทองคำแต่มันแตกต่างกันในพวกเราทั้งหลายเรียกว่าลูกที่ขาดสติจะเห็นกงจักเป็นดอกบัวจึงหลงสามีตัวเองจนตายจึงหลงภรรยาตัวเองจนตายละทิ้งพ่อแม่จนตายลูกที่ขาดสติเราจะต้องกลับมาสนใจใส่ใจระหว่างพ่อแม่ของเรากับสามีภรรยาของเราให้มาก

0: station app. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass AFMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5: ทำดี
4: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดี 1. การฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลส 1. การพูดแต่วาจาที่ดี 1. 4 ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ ั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
5: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
6: ฟังค่ะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกหลังจากที่เหล่าอมาตย์ได้กราบทูลพระมหาชนกราชถึงเงื่อนไขในการมอบราชสมบัติตามที่พระราชาองค์ก่อนคือพระโปลชนกได้วางไว้ใน4ข้อพระมหาชนกจึงตรัสว่าในข้อหนึ่งเราได้ทำให้พระราชธิดาโปรดปรานแล้วพวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือที่พระนางถวายพระกรให้เราเกี่ยวพวกอมาตย์กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัสว่าในข้อสองเกี่ยวกับเรื่องหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมนั้นเราขอคิดใคร่ครวญสักครู่หนึ่งทองคำบนพระเศียรประทานที่พระหัตถ์พระธิดาศรีวลีพร้อมกับรับสั่งว่าเธอจงวางเข็มทองนี้ไว้พระธิดารับเข็มทองไปวางไว้ที่หัวนอนบัลลังก์พระมหาชนกทอดพระเนตรเข็มทองคำแล้วก็ตรัสว่าด้านนั้นเป็นหัวนอนโดยทรงสังเกตด้านที่พระธิดาวางเข็มทองไว้เหล่าอมาตย์พากันทูลชื่นชมว่าพระองค์

ทรงเฉลียวฉลาดยิ่งนักพระมหาชนกได้ตรัสต่อไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับในข้อที่3ที่ให้ยกธนูหนักขอให้พวกท่านสั่งให้นำธนูนั้นมาเดี๋ยวนี้พระมหาชนกประทับนั่งบนบัลลังก์สักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันยกธนูมาวางไว้เฉพาะพระพักพระองค์ทรงยกธนูที่มีน้ำหนักมากถึงขนาดคน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นได้โดยง่ายดุจยกกงปั่นฝ้ายของผู้หญิงเหล่าอมาตย์และคนอื่นๆเห็นแล้วก็พากันพิศวงงงงวยในพละกำลังของพระมหาชนกราชไปตามๆกันพระมหาชนกตรัสถึงข้อที่4ว่าสำหรับในข้อที่4ขุมทรัพย์13แห่งนั้นที่ไหนบ้างล่ะพวกท่านอมาตย์เหล่าอมาตย์ได้กราบทูลถึงขุมทรัพย์13แห่งตั้งแต่ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกขุมทรัพย์ภายในขุมทรัพย์ภายนอกขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ทั้งภายในและภายนอกขุมทรัพย์ขาขึ้นขุมทรัพย์ขาลงขุมทรัพย์ที่มีไม้รังทั้ง4ขุมทรัพย์ที่1โยชน์โดยรอบขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2ขุมทรัพย์ที่ปลายหางขุมทรัพย์ที่น้ำและขุมทรัพย์ที่ปลายไม้พระมหาชนกทรงพิจารณาถึงปัญหานี้อยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ตรัสถามว่าพระราชาของพวกท่านเคยนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารในพระราชวังนี้บ้างหรือไม่พวกอมาตย์กราบทูลว่าเคยนิมนต์มาให้ฉันภัตตาหารบ้างพระเจ้าค่ะพระมหาชนกทรงดำริว่าคำว่าดวงอาทิตย์นั้นคงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นด้วยตานี้เป็นแน่แต่คงจะหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะมีคุณเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ขุมทรัพย์ก็คงจะมีในสถานที่ที่ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นแน่จึงตรัสถามว่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพระราชาเสด็จไปต้อนรับตรงไหนเป็นประจำเมื่ออมาตย์กราบทูลให้ทรงทราบว่าอยู่ตรงนั้นก็รับสั่งให้ขุดตรงนั้นแล้วก็พบขุมทรัพย์ทันทีพระองค์ตรัสถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านเสด็จไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลากลับพระองค์เสด็จประทับยืนอยู่ตรงไหนเมื่ออมาตย์กราบทูลให้ทรงทราบก็รับสั่งให้ขุดจนพบขุมทรัพย์อีกมหาชนต่างโห่ร้องเซ็งแซ่ถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญาเกิดความปิติโสมนัสว่าใครๆก็พากันเที่ยวขุดขุมทรัพย์ตรงทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะในปริศนาบอกว่าขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่พระเจ้ามหาชนกพบขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จไปต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าใครๆพากันเที่ยวขุดขุมทรัพย์ตรงทิศที่ดวงอาทิตย์ตกเพราะในปริศนาบอกว่าขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกแต่พระเจ้ามหาชนกพบขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสร้างความน่าอัศจรรย์ใจในพระมหาชนกทรงพระปรีชายิ่งนักส่วนขุมทรัพย์อื่นๆพระมหาชนกรับสั่งให้ขุดดังนี้ขุมทรัพย์ภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณภายนอกพระธรณีของพระทวารใหญ่หรือประตูใหญ่ขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในและภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณข้างล่างพระธรณีพระทวารใหญ่ขุมทรัพย์ขาขึ้นรับสั่งให้ขุดบริเวณเลยที่ประทับเสด็จขึ้นช้างมงคลรหัตถีขุมทรัพย์ขาลงรับสั่งให้ขุดบริเวณที่ขุมทรัพย์ที่ไม้รังทั้ง4รับสั่งให้ขุดบริเวณใต้เท้าพระแท่นบรรทมอันทำมาจากไม้รังซึ่งตั้งจากพื้นดินขึ้นมาขุมทรัพย์1โยชน์โดยรอบรับสั่งให้ขุดบริเวณพระที่สิริสายญาติหรือที่นอนโดยรอบประมาณชั่วแอกขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2รับสั่งให้ขุดบริเวณที่งาทั้ง2ของช้างมงคลรหัตถีที่ยื่นออกไปขุมทรัพย์ที่ปลายทางรับสั่งให้ขุดบริเวณที่ปลายทางของช้างมงคลรหัตถีเหยียดออกไปขุมทรัพย์ที่น้ำรับสั่งให้ขุดบริเวณสระบัวขุมทรัพย์ที่ปลายไม้รับสั่งให้ขุดบริเวณโคนไม้รังใหญ่ในพระราชอุทยานโดยถือเอาเงาไม้ในเวลาเที่ยงวันปลายไม้เป็นเงาปกอยู่ที่โคนต้นทุกที่ทุกแห่งที่รับสั่งให้ขุดปรากฏว่าพบขุมทรัพย์ทั้งสิ้นไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวพระ
ระมหาชนกราชรับสั่งให้นำคุมทรัพย์ทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ตรัสถามอามาตย์ทั้งหลายว่ายังมีปริศนาหรือปัญหาอื่นๆอีกหรือไม่อามาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะมหาชนต่างเริงร่ายินดีปรีดาว่าช่างน่าอัศจรรย์พระมหาชนกทรงปราดเปรื่องเรื่องปัญญาจริงๆเป็นอันว่าพระมหาชนกก็สามารถทำตามเงื่อนไขทั้งหมดที่พระราชาองค์ก่อนได้ทรงตั้งไว้จนหมดสิ้นทุกข้อทั้งที่ตามเงื่อนไขให้ทำเพียงข้อใดข้อหนึ่งแต่พระมหาชนกกลับทำเสียหมดทุกข้อทีเดียวนับว่าทรงเป็นยอดคนเก่งที่ยากจะหาผู้เทียมทานได้พระมหาชนกขึ้นครองราชได้ไม่นานก็ทรงคิดถึงพระมารดาและพราหมณ์ที่สาปาโมกลุงผู้ใจดีจึงโปรดให้เสนาพฤทธาจารย์ไปเชิญแต่กาลจำปากะนครทรงทำการบูชาฉลองเป็นการใหญ่พระองค์ได้กราบทูลพระมารดาว่าพระมารดาบัดนี้ลูกได้นำราชสมบัติของพระบิดากลับคืนมาสมกับที่ตั้งใจไว้ได้แล้วขอให้พระมารดาประทับอยู่อย่างเป็นสุขเถิดพระมารดาทรงปลื้มพระทัยมากทรงมองดูพระโอรสด้วยสายพระเนตรที่แสดงถึงความพอพระทัยทรงเข้าโอบกอดพระโอรสอยู่นานทีเดียวจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ประทับนั่งเคียงข้างกันครู่หนึ่งพระมารดาก็ประทานพระโอวาทขอให้พระมหาชนกปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาววิเทหรัฐทั้งปวงพระมหาชนกทรงน้อมรับจะเป็นพระราชาที่ดีดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดต่อมาพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งคือ 1. ที่กลางเมือง1แห่ง 2. ที่ประตูพระราชวัง1แห่ง 3. ที่ประตูเมือง4แห่งทรงสละทรัพย์สินสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาราษฎร์ทรงจัดให้มีการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงประชาชนของพระองค์จึงมีความสุขกันทั่วหน้าพระองค์ได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารอยู่เป็นประจำน้ำพระทัยของพระองค์จึงสนิทแนบกับบุญกุศลน้อมเอียงเข้าหาธรรมะอยู่ตลอดเวลาสำหรับพราหมณ์ที่สาปาโมกแม้จะจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ในพระราชวังเมืองมิถิลานครแต่ก็มีความสุขดีสุขมากขึ้นกว่าเก่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีความสะดวกสบายในทุกสิ่งทุกประการ

ชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยกข่าย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

เตทักขินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิธัม

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าคนชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังและกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: พวกเราอยากจะบรรลุอรหันต์หรือบรรลุโสดาบันก่อนเอาโสดาบันก่อนก็แล้วกันงั้นก็เปิดหนังสือไปที่โสดาบันก่อนนะเปิดไปที่หน้า72จักขุสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนสอนอย่างนี้แล้วก็พวกเราเป็นยังไงพวกเราเชื่อหรือว่าพวกเราก็พอจะรู้ได้ด้วยปัญญาหรือว่าพวกเรารู้เลยเห็นเลยจะมี3กลุ่มนะพระพุทธเจ้าสอนว่าตาไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนว่าใจไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะพวกเราเชื่ออย่างเดียวเชื่อแบบมั่นใจเชื่อพระพุทธเจ้าว่าใจไม่เที่ยงเป็นพวกศรัทธานุสารีส่วนถ้าเราก็มีปัญญาพอสมควรนะที่จะพิจารณาว่าเออเนาะใจก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธรรมานุสารีแต่ถ้าเรารู้และเห็นเลยเนี่ยนะคะกำลังรู้กำลังเห็นอยู่เลยเนี่ยเป็นพระโสดาบันนั่นวันนี้เอาคำสอนของพระเจ้าจากพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่ามันบรรลุโสดาบันได้ยังไงการบรรลุโสดาบันมันมีประโยชน์อะไรอาจารย์เอ้ยเนี่ยการบรรลุโสดาบันนี่มันมีประโยชน์สำหรับชาวบ้านที่ยังไม่อยากบวชคือพระโสดาบันแต่งงานได้อยู่พระโสดาบันแต่งหน้าได้อยู่แต่งตัวได้อยู่นะนี่พวกเราจะชอบตรงนี้เออยังแคว้นนึกว่าเป็นโสดาบันแล้วบัดแต่งตัวบัดแต่งหน้าละเนี่ยนะโสดาบันนี่ยังแต่งตัวแต่งหน้ายังโกรธบ้างยังงอนบ้างยังเสียใจบ้างมีบ้างมีน้อยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าโสดาบันนี้ประโยชน์คือ1ตายไปเนี่ยรับรองล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ตกนรกอบายทุกขติมินิบาตนี่คือประโยชน์จะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่จะตายแบบรถชนจะตายแบบเครื่องบินระเบิดหรืออะไรก็ไม่ต้องห่วงไม่ตกนรกอบายทุกติมินิบาตนี่ประโยชน์นะ2กลับมาเกิดอีกจะไม่ตกต่ำนะจะเกิดในสุคติเท่านั้นคือจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแล้วก็จะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจะมาทุกข์มาแก่มาป่วยมาตายนี่อีกไม่เกิน7ชาตินะแล้วก็พระโสดาบันนี่ก็จะไม่ขี้เหนียวไม่ริษยาด้วยพระโสดาบันนี่จะไม่ริษยาเลยนะคะพระโสดาบันนี่จะมีความสุขมากกว่าปุถุชนเยอะมากนะปุถุชนนี่จะสุขๆรุกๆสุขๆรุกๆแต่พระโสดาบันนี่ก็จะสบายนะมีความสุขมากกว่าเยอะนะคะอยากบรรลุยังโฆษณาไปซะมากมายเนี่ยอยากบรรลุโสดาบันหรือยังทีนี้เราจะบรรลุโสดาบันได้อย่างไรเราก็มาดูคำสอนของพุทธเจ้านะคะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สอนแล้วก็มีเงื่อนไขว่าคุณเป็นอย่างนี้คุณก็จะเป็นคนนี้ถ้าคุณแค่เชื่อคุณก็เป็นแค่ศรัทธานุสารีถ้าคุณพอจะรู้ด้วยปัญญาเพ่งดูด้วยปัญญาคุณก็เป็นแค่ธรรมานุสารีแต่ถ้าคุณรู้เลยเห็นเลยรู้เลยเห็นเลยว่าอ้าใจไม่เที่ยงจริงๆโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้โอ้ชัดเจนไม่ได้สงสัยเลยแบบนี้เป็นโสดาบันนะคะคำสอนพุทธเจ้าสอนว่าตาไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปมันเป็นอันอื่นไปมันเป็นอันใหม่ไปมันเป็นอันใหม่ไปเนี่ยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พวกเราอ่านพร้อมกันที่พุทธเจ้าสอนว่าไงตาไม่เที่ยง
4: มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาหูไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาจมูกไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาลิ้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดากายกองสกปรกไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดย่อมเพ่งธรรมเหล่านี้ด้วยปัญญาพอประมาณอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดกำลังรู้กำลังเห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า
3: อันนี้เป็นคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายขันธวรวรรคเล่มที่17เนี่ยสีฟ้าๆใหญ่ๆในเล่มที่17ถ้าเป็นสีมืดๆตัวเลือดหมูนั่นกับเล่มที่27นะเป็นคำสอนพุทธเจ้าเป๊ะๆอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเราลองมาใส่ใจดูเอ้าพวกเรามาเริ่มมาดูตาตัวเองเลยเอาดูตาตัวเองซิว่าตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้ตาเราเท่าเดิมหรือตาเราโตขึ้น
4: โตขึ้น
3: มันเป็นอื่นไปเห็นไหมมันแปรปรวนเป็นอันใหม่มันเป็นตาใหม่แล้วตาเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมหรือว่าก็ต้องกลายเป็นตาคนแก่
4: กลายเป็นตาคนแก่
3: เป็นตาคนป่วย
4: ตาคนป่วย
3: แล้วก็เป็นตาศพ
4: ศพ
3: แม่นบอกแม่น
4: แม่น
3: แสดงว่าตาเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: มีความ
4: แปร
3: ปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมสรุปแล้วตาเป็นของเราไหม
4: ไม่เป็น
3: ตาเป็นเราได้ไหม
4: ไม่ได้
3: ตาก็เป็นตาสิตามันจะมาเป็นเราได้ไงใช่ไหมตาก็เป็นตาและตาก็ไม่เที่ยงอีกต่างหากเปลี่ยนไปจนเป็นตาศพแล้วก็เผาทิ้งหมดเลยใครเชื่อแค่เชื่อก็เป็นสัทธานุสารีถ้าใครเพ่งเรื่องนี้ด้วยปัญญาเป็นธรรมานุสารีแต่ถ้าใครกำลังรู้กำลังเห็นเอาพวกเราตอนนี้กำลังรู้เรื่องตาเลยว่าตาไม่เที่ยงมันเป็นไงมันก็พริบตาเดี๋ยวมันก็ล็อกกระแลกเดี๋ยวหันไปทางนั้นหันไปทางนี้ตาเที่ยงไหมน่ะ
4: ไม่เที่ยงค่ะ
3: เนาะแล้วตาต้องไปกับหัวไหม
4: ไปค่ะ
3: แล้วหัวต้องไปกับร่างกายไหม
4: ไปค่ะ
3: แล้วร่างกายต้องไปกับใจไหม
4: ไปค่ะ
3: เนี่ยมันต้องแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงไหม
4: จริงค
3: ่
4: ะ
3: ต่อไปหูจมูกลิ้นกายนะคะพอมาดูร่างกายสิดูร่างกายตัวเองสิดูเดี๋ยวนี้เลยว่าร่างกายเราวันเนี้ยกับร่างกายเราตอนอายุ1เดือนน่ะโอ้โหมันเหมือนกันเป๊ะไหม
4: ไม่เหมือนเลย
3: คนละคนกันหรือเปล่าน่ะ
4: คนละคน
3: คนละคนกันเลยและไอ้1เดือนมีไหนอ่ะ
4: หายไปแล้ว
3: ตายไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยมันตายไปแล้วนั่นน่ะคือมันหาไม่เจออ่ะสิ่งใดที่เคยมีแล้วอันตรธานหายไปสิ่งนั้นตายจริงมั้ยตายไม่ตาย
4: ตายค่ะ
3: ตอนอายุ1เดือนจิตใจเป็นอย่างงี้มั้ย
4: ไม่เป็น
3: ความคิดเป็นอย่างนี้ไหม
4: ไม่เป็นค่ะ
3: ความจำเป็นอย่างนี้ไหม
4: ไม่เป็นค่ะ
3: ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ไหม
4: ไม่เป็นค่ะ
3: แล้วมันมีไหนอ่ะ
4: ตาย
3: ตายไปแล้วงั้นเราตอนอายุ5ขวบมีไหน
4: ตายไปแล้ว
3: เราเมื่ออายุ18
4: ตาย
3: ตายไปแล้วเราเมื่ออายุ20
4: ตาย
3: ตายแล้วบ้าเราเมื่อวานนี้ล่ะ
4: ตาย
3: ตายไปแล้วเมื่อวันอยู่ไหนเมื่อวันอยู่บ้านวันนี้มาอยู่นี่ใช่ไหมตายไปเรียบร้อยเข้าใจได้ยังถ้าใครเชื่อก็เป็นแค
4: ่
3: ศรัทธานุสารีถ้าใครเพ่งดูโอ้จริงเนาะเพ่งดูมันก็จริงเน
4: า
3: ะเป็นธรรมานุสารีแต่ถ้าใครรู้อยู่เห็นอยู่เลยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขยับเดี๋ยวนี้โอ้ไม่เคยนิ่งเลยเนาะเดี๋ยวก็ขยับนั่นนี่โอ้รู้อยู่เห็นอยู่นี่เป็นพระโสดาบันเนาะเป็นง่ายไหมบ้ามันทำไมง่ายขนาดนี้อาจารย์เอ้ยเอาก็ลองดูสิเอามาดูใจเราตอน10ขวบกับใจตอนอายุ20เหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือนค
3: ่
4: ะ
3: ใจตอนเป็นสาวรุ่นหลงรักใครคนหนึ่งกับใจตอนเป็นเด็ก2ขวบเนี่ยมันใจเดียวกันไหม
4: คนละใจ
3: มันคนละใจเลยใจ2ขวบมันหลงรักใครไหม
4: ไม่
3: รักอ่ะเด๋อด๋าจะตาย2ขวบนี่นะเดินเป๋อไปกับเป๋อมานะสัก3ขวบนี่พูดมากไหมนะถามอยู่นั่นแหละแม่แล้วพอโตมาตอนนี้โอ้โหเนาะเพราะฉะนั้นใจเที่ยงไหม
4: ไม่เที่ยงค่ะ
3: ใจตอนเดินจงกรมกับใจตอนนั่งนี่อันเดียวกันไหมเนี่ย
4: คนละอัน
3: คนละใจกันเอามาดูใจดูพุทธรูปใจก็ไปคิดเรื่องอะไรอ่ะ
4: พระพุทธรูป
3: อ้าวดูแท่นธรรมะใจก
4: ็คิดแท่นธรรมะ
3: คิดเรื่องอะไรเนี่ยเห็นไหมใจมันเที่ยงไหมน่ะ
4: ไม่เที่ยง
3: รู้หรือยัง
4: รู้แล้ว
3: เห็นหรือยัง
4: เห็นแล้วค่ะ
3: ใจมันเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนค่ะ
3: แล้วจะให้ใจมันเที่ยงอย่างเก่าได้ไหม
4: ไม่ได้
3: เห็นเพื่อนจิตใจดีไหม
4: ดี
3: เห็นเพื่อนเนี่ยอ๋อเพื่อนโอ้ไม่ได้เจอกันนานโอ้ยมีความสุขจังเลยใช่ไหมเขาก็เดินมาบอกแล้วว่าที่เธอให้ฉันยืมรถไปขับเนี่ยมันชนแหลกไปหมดละใจเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยน
3: ประตูตาเห็นเพื่อนก็ใจหนึ่งประตูหูได้ยินเสียงเป็นอีกใจหนึ่งละอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยง
3: พึ่งรู้พึ่งเห็นหรือเปล่าพึ่งรู้หรือเปล่าพึ่งเห็นหรือเปล่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมว่าใจไม่เที่ยงนี่เห็นไหมแล้วบังคับได้ไหมว่าให้ใจเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหม
4: ไม่ได้
3: มันต้องแปลเปลี่ยนไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใช่หรือไม
4: ่ใช่
3: พูดไปเห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้น
4: เห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้น
3: พอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม
4: ่พอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่
3: จริงหรือไม่จริง
4: จริงค่ะ
3: เห็นแฟนใหม่ก็มีใจกับ
4: แฟน
3: ใหม่แต่พอเห็นเจ้านี่ใจก็เหี่ยวงอบเงียบใช่ไม่ใช่เนี่ยพอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่ได้ยินเสียงใด
4: ก็มีใจกับเสียงนั้น
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินเสียงใหม่ก็มีใจกับเสียงใหม่
3: จริงไม่จริงมีคนชมฝากมาเขาชมว่าพวกเราเนี่ยดีแล้วยิ้มอุ้ยเป็นคนดีนี่ยิ้มแล้วเป็นคนซื่อเอายิ้มเพิ่มขึ้นเนาะทั้งดีทั้งซื่อเนาะแต่ซื่อจนเซ่อโง่อุ้ยเสียงที่ตามมาเนี่ยมันทำให้จิตใจเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยน
3: มันอุ้ยเลยใช่ไหมตอนแรกดีเออแจ๋วซื่อใช้ได้แต่เซ่อโฮแล้วนะเริ่มโฮแล้วนะเซ่อทั้งโง่โดนเขาต้มเขาตุ๋นก็เพราะมันโง่มันเซ่อนี่แหละโอ้มันจะมาด่าเราหรือมันจะมาชมเราอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปกับเสียงเรื่อยๆจริงไหม
4: จริงค่ะ
3: อาจารย์พูดป้าพวกเราคิดถึงอะไรละอะไรล่ะปลาสดหรือปลาทอดไอคนที่คิดถึงปลาทอดใครคิดถึงปลาที่ว่ายดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งไหนยกมือดิมีนะอาจารย์จะพูดแบบป้าท่องโกโหภาพเปลี่ยนไหมเห็นหรือยังหนึ่งเสียงจิตก็เป็นไปกับเสียงนั้นพอมีอีกเสียงหนึ่ง จิตเปลี่ยนเห็นหรือยังรู้หรือยังเห็นหรือยังว่าใจไม่เที่ยง
4: รู้แล้วค่ะเห็นแล้วค่ะว่าใจไม่เที่ยง
3: เมื่อใจมันเปลี่ยนเป็นใจใหม่ใจใหม่ใจใหม่ใจใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะเอาใจไหนมาเป็นของเราได้ไหม
4: ไม่ได้เลย
3: แล้วเราเป็นใจได้ไหม
4: ไม่ได้
3: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยที่ไม่ได้ฟังธรรมสมัยที่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยโอ้โหใจของใครเลย
4: ใจของฉัน
3: เราเป็นอะไรเลยเนี่ย
4: เราเป็นใจ
3: ใครมาด่าใจนั้นน่ะเราโกรธมากเลยนะใจเราเป็นใจนั่นเลยจริงไม่จริง
4: จริง
3: เคยมีโทสะจิตไหมเคยมีใจโกรธไหมเคยไหม
4: เคยค่ะ
3: ซึ่งมันดีหรือไม่ดีเนี่ย
4: ไม่ดี
3: แล้วมันดับหรือไม่ดับเนี่ย
4: ดับ
3: แล้วเราก็โง่ไปยึดว่าใจที่โกรธนั้นเป็นของเราใช่ไม่ใช่
4: ใช่
3: เคยโง่มาหรือยัง
4: เคย
3: อาจารย์อย่าพูดโง่มันหยาบคายงั้นก็เราเคยฉลาดน้อยแล้วเราก็ไปยึดความโกรธซึ่งดับไปแล้วมาเป็นของเรามีไหม
4: มีค
3: ่ะสมมติเขาจะวิจารณ์เรานะเราเคยโกรธเมื่อ3เดือนก่อน3เดือนก่อนมันโกรธจริงๆเราไปในงานแล้วก็มีคนมาตอแย่แล้วเราโกรธจริงๆมันโกรธมันก็เลยระเบิดออกไปว่าโอ๊ยยุ่งอะไรนักนะเนี่ยเราพูดอย่างงี้แล้วพอดีไอ้นักข่าวมันถ่ายมันก็มาซูมตรงนี้พอดีเลยมันก็ภาพเราก็เต็มหน้าจอเลยนะเฮ้ยนะช่องเลยนะแล้วเขาก็เอามารีว่าเอาส่งเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้เขาส่งอะไรนะส่งไลน์ส่งเน็ตส่งอะไรกันเนี่ยดูหอยภาพแล้วก็ไปปรากฏภาพภาพภาพโอ้โหมันรู้สึกมันเป็นเราเลยไหมเนี่ย
4: เป็น
3: เข้าใจไหม
4: เข้าใจ
3: เออละสามเดือนหายไปพักหนึ่งละวันหนึ่งศัตรูแล้วมันก็แกล้งอีกมันก็มาโพสต์ลงไปอีกแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาอีกก็เจอหน้าเราเฮ้ยอย่างเงี้ยมันยึดไหม
4: ยึด
3: ยึดมากเลยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีแหล่อะไรพวกนี้นะคนก็อยู่เป็นสุขดีเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้มันใช้ประโยชน์ก็เยอะแต่มันก็มีโทษมากมายจริงไหมคะคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีความรู้ในคุณในโทษเนี่ยอันตรายใหญ่หลวงอันตรายใหญ่หลวงสมัยพุทธเจ้าสอนไม่มีโทรศัพท์แต่พุทธเจ้าเก่งยิ่งกว่าโทรศัพท์พระพุทธเจ้าอ่านใจออกหมดสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินแต่พระเจ้าเก่งกว่าเครื่องบินพระเจ้าเหาะได้นึกออกไหมคะแต่พระเจ้าไม่เหาะพร่ำเพรื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้ฤทธิ์นะฮะจะมีชีวิตอยู่เป็นปกติเพื่อให้สาวกเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ห้ามภิกษุไม่ให้แสดงฤทธิ์โชว์ฤทธิ์ไม่ได้อย่าไปทำพระเจ้าก็ไม่ทำโดยพร่ำเพรื่อยกเว้นจำเป็นนะเอาพวกเรามาดูพอเราเห็นว่าใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนเนี่ยนะมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะฮะมันเปลี่ยนเมื่อเห็นมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยใจจะเป็นของเราได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
3: เราเป็นใจได้ไหม
4: ไม่ได้เป็นค
3: ่
4: ะ
3: ใจเป็นคนอื่นได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ฟังว่าไม่ได้ปั๊บแล้วโล่งไหม
5: โล
3: ่งเพราะนั้นจริงๆแล้วในอดีตจนถึงเดี๋ยวนี้เคยมีใจชั่วๆไปเยอะไหมคะ
4: เยอะมาก
3: นับได้ไหมคะหรือว่านับไม่ท้วนคะ
4: นับไม่ท้วน
3: นับไม่ท้วนเดี๋ยวโทสะจิตเดี๋ยวโลภจิตเดี๋ยวโมหะจิตเดี๋ยวริษยาเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เยอะมากเหมือนกันทุกคนจริงไม่จริง
4: จริงค่ะ
3: ภาษาคำเมืองเขาว่าอะไรตกน้ำหัวเปียงกันหมายความไม่ต้องมาขี้โวหรอกว่าเธอดีเลิศประเสริฐศรีอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็มีจิตชั่วๆเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปแล้วจริงไหม
4: จริง
3: ควรจะยึดสิ่งที่ดับไปแล้วมาเป็นของฉันไหม
4: ไม่ควรค่ะ
3: ควรจะยึดสิ่งที่ยังไม่เกิดเอามาเป็นของฉันไหม
4: ไม่ควรค่ะ
3: เพราะนั้นพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าอย่าอะไรอวรอดีตและอย่าเพลิดเพลินฝันหวานกับอนาคตแต่ให้เห็นปัจจุบันเนี่ยกำลังดับไปดับไปดับไปจริงหรือไม่จริง
4: จริงค่ะ
3: เธอดูเข็มนาฬิกาเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กไปเนี่ยชีวิตเรากำลังแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปพอวันรุ่งขึ้นก็โอ้แก่ไป24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพออีกวันนึงโอ้แก่ไปอีก24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเผลอไปเผลอมาโอ้แก่ไปอีกปีนึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปผ่านไปจริงไหมสรุปแล้วที่พุทธเจ้าสอนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอื่นไปนี่จริงหรือไม่จริง
4: จริงค่ะ
3: มันเป็นอันอื่นคือมันเป็นอันใหม่เลยนะหน้าตาเราวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าตาเราตอน2ขวบจริงไหม
4: จริงค่ะ
3: ตอนสองขวบเราไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปมันเป็นอันใหม่ไปเลยนะแล้วต่อไปมันป่วยอ่ะมันเป็นมะเร็งล่ะมันเป็นโน่นเป็นนี่ล่ะมันก็จะหน้าตารูปร่างก็จะเปลี่ยนไปอีกและสุดท้ายมันก็เป็นศพขึ้นอืดและที่สุดเขาก็ไฟเผาหมดไปเลยอย่างเงี้ยผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้สงสัยในคำสอนผู้เจ้าอยู่ไหมหรือว่าสิ้นสงสัยละ
4: สิ้นสงสัย
3: โอ้พระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้นี่เองพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้อยากได้อะไรเพราะแม้แต่ความอยากได้ก็เที่ยงไหม
4: ไม่เที่ยง
3: เอาละความอยากของพวกเรามีกี่อย่างไม่เกิน6อย่างนี้มีคือ1
4: อยากได้รูป2อยากได้เสียง3อยากได้กลิ่น4อยากได้รส5อยากได้สิ่งสัมผัสกาย6อยากได้ธรรมารมณ
3: ์เนี่ยจริงไหมพวกเราอยากได้เกินกว่านี้ไหมไม่เกินเราอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสกายและอยากได
4: ้ธรรมะ
3: ธรรมารมณ์คืออยากได้ความคิดดีๆความจำดีๆอะไรมาไว้ที่ใจใช่ไม่ใช่
4: ใช่ค่ะ
3: เรามัวแต่อยากได้นั่นแหละเราเลยไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบดับกระทบดับกระทบดับมันไม่เคยได้คนที่เห็นความจริงว่ามันไม่เคยได้เลยไม่อยากได้ฟังแล้วงงไหม

FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2500